คะเชิญได้เลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะครูก็จะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนอยู่ทั้งหมดนะคะ2อย่างค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือน้ำแข็งค่ะครูอยากให้เราหยิบน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปในแก้วนี่นะคะใช่ค่ะหยิบมาวางได้เลยค่ะเทออกมาได้เลยค่ะโอเคค่ะส่วนอย่างต่อไปนะคะอีกอันนึงเป็นไม้ขีดนะคะอยากให้เราสาธิตด้วยการลองจุดไม้ขีดไฟให้ดูหน่อยนะคะแล้วส่วนคุณคนที่เหลือนะคะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะว่าทั้งน้ำแข็งและไม้ขีดของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่เป็นไรค่ะขอมาอีกอันนึงก็ได้ค่ะ

0: ขามาอีกอันนึงได้ไหมคะเพื่อนๆ อาจจะดูไม่ทันเราจะวางเบาๆนิดนึงนะคะเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนในการจุดหน่อยค่ะโอเคค่ะโอเคอาจจะมีลมมาจากแอร์นิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตตอนนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตตอนนี้น้ำแข็งก่อนแล้วกันน้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนไหมถ้าเราดูที่น้ำแข็งน้ำแข็งของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะไม่มีเราจะสังเกตดูตอนนี้เป็นน้ำแข็งอย่างเดียวไหมคะมีอะไรด้วยคะข้างล่างนี้มีน้ำด้วยแสดงว่าน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะน้ำแข็งละลายถ้าเราใช้คำว่าละลายเนี่ยเราอาจจะพูดกันในชีวิตประจำวันจากน้ำแข็งละลายเป็นน้ำแต่ในคาบนี้เป็นคาบของวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่าละลายนั่นเองนะคะเพราะว่ามีสารอยู่แค่อย่างเดียวเราจะใช้คำว่าหลอมเหลวนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าน้ำแข็งของเราเนี่ยเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นน้ำแล้วส่วนไม้ขีดของเราล่ะคะไม้ขีดของเราเดิมทีเป็นอะไรคะเป็นไม้ถูกต้องไหมคะพอเราจุดปุ๊บไม้ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะมีอะไรเกิดหลังจากที่เพื่อนจุดแล้วมีไฟติดแล้วพอไฟดับเกิดอะไรขึ้นคะมีควันมีอะไรอีกคะไม้ยังคงเป็นไม้อยู่เหมือนเดิมไหมคะบางส่วนเป็นไม้แล้วส่วนที่เกิดการเผาไหม้ไปแล้วกลายเป็นอะไรคะเป็นขี้เถ้าของเรานั่นเองนะคะขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะที่มาช่วยสาธิตให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของของสองอย่างนี้นะคะระหว่างน้ำแข็งกับไม้ขีดไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากที่นักเรียนนะคะสังเกตแล้วครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรคะมีให้เลือกสองอย่างไม้ขีดก่อนแล้วกันค่ะไม้ขีดนักเรียนคิดว่าไม้ขีดไฟเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคะทางเคมีเพราะอะไรคะเพื่อนบอกว่าเพราะมันมีสารอะไรคะมันมีสองสารคืออะไรคะเพราะอะไรเอ่ยมันจุดแล้วมันเกิดยังไงถ้างั้นน้ำแข็งล่ะคะน้ำแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะกายภาพเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้นไม้ขีดไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะเราจุดแล้วมีอะไรขึ้นมานะคะเมื่อกี้มีไฟพอไฟดับก็กลายเป็นควันนะเป็นควันไม้ก็เปลี่ยนจากไม้เป็นขี้เถ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม้ขีดไฟของเรานะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะคะส่วนน้ำแข็งนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะครูมีคำถามค่ะนักเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าจากชั่วโมงที่นักเรียนเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีปฏิกิริยาโกรธกับเบสมีปฏิกิริยาอะไรอีกคะปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองนะคะจากที่เราเรียนไปนะคะปฏิกิริยาแรกนั่นก็คือปฏิกิริยาของโกรธกับเบสนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาของโกรธกับเบสเนี่ยเราสังเกตได้จากอะไรคะสีของสารที่มีการเปลี่ยนแปลงการที่สีเปลี่ยนมันเป็นบอกถึงค่าอะไรเปลี่ยนคะเป็นค่า pH ที่เปลี่ยนนั่นแสดงว่าเราจะรู้ได้ว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีค่า pHเปลี่ยนถูกต้องไหมคะส่วนปฏิกิริยาต่อไปคือปฏิกิริยาของการดูดความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งที่เราทดลองมาเนี่ยเราใช้สารก็คือเป็นเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะเมื่อเราจับแล้วเรารู้สึกเย็นแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากระบบเข้าสู่ขอโทษค่ะจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะส่วนอีกปฏิกิริยานึงนั่นก็คือปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่งในการทดลองของเราในชั่วโมงที่ผ่านมาเราใช้ปฏิกิริยาของโซดาไฟกับน้ำส้มสายชูถูกต้องไหมคะเมื่อเราจับแล้วเรารู้สึกร้อนแสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะคะนั่นเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองนั่นแสดงว่าจากที่เราเรียนมา2ปฏิกิริยา3ปฏิกิริยานี้ค่ะเรารู้ได้ยังไงว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างแรกคืออะไรเปลี่ยนคะสีเปลี่ยนแล้วก็อุณหภูมิ เปลี่ยนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูในวันนี้นะคะครูอยากจะถามนักเรียนว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนอกจากเราจะสังเกตจากสีสังเกตจากค่า pH ที่เปลี่ยนสังเกตจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนเนี่ยนักเรียนสามารถสังเกตได้จากอย่างอื่นได้อีกไหมว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี
1: เก
0: ิ
1: ดฟอง
0: การเกิดฟองเพื่อนบอกว่าสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สถูกต้องไหมคะเกิดอะไรได้อีกคะ
1: กลิ่น
0: กลิ่นถูกต้องไหมคะแสดงว่ามีกลิ่นขึ้นเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอีกไหมคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้สมการข้อความให้ได้นั่นเองนะคะส่วนในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเกิดทักษะในการสร้างแบบจำลองนั่นเองนะคะโดยใช้สมการข้อความอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสารที่เข้าทำปฏิกิริยาหรือสารตั้งต้นและสารใหม่ที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์ในด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความมุ่งมั่นอดทนนะคะโดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานที่นำไปสู่การอธิบายและลงข้อสรุปนั่นเองค่ะสำหรับในด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนนะคะนั่นก็คือการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าหลังจบคาบนี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้คือการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะนำพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปสู่จุดประสงค์ของเราได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1 นะคะในเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาใบกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่จะทำการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะโดยคำถามของเรานะคะคำถามแรกคือกิจกรรมที่นักเรียนกำลังจะศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกิจกรรมที่นักเรียนกำลังศึกษาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะมีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนะคะและสุดท้ายนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาใบกิจกรรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบความเข้าใจโดยการตอบคำถามไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาไปกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะข้อนี้สั้นๆง่ายๆนั้นเราตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: การเกิดปฏิกิริยาเคม
0: ีเกี่ยวกับเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะง่ายๆคำถามนี้คำถามข้อต่อไปถือว่าสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าทำกิจกรรมนี้แล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเรามีจุดประสงค์ว่าอะไรคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะขอเป็นคำตอบที่สรุปจากความเข้าใจของเรานะคะว่าจากการที่เราศึกษาไปกิจกรรมแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเราคืออะไรคะ
2: อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เขียนสมการข้อความค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งของเราด้วยนั่นเองนะคะคำตอบของเพื่อนถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเรานั่นก็คืออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปจะเป็นคำถามในกระบวนการของการทำงานถูกต้องไหมคะเพราะนั้นคำถามข้อนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรคะกลุ่มไหนที่กลุ่มที่สองนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสังเกตลักษณะของเปลือกไข่ไก่ค่ะแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปในแก้วค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆรินสารละลายตามลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะค่ะแล้วเราก็จะบันทึกผลค่ะต่อมานะคะเราก็จะสืบค้นสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากการผสมกันค่ะและบันทึกผลนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการสร้างแบบจำลองการสร้างแบบจำลองค่ะแล้วก็บันทึกผลค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยอย่างแรกนะคะเราต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่เราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเราสังเกตก่อนว่าเปลือกไข่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำปฏิกิริยาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสถานะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะและอีกอย่างนึงคือสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยรินใส่ลงไปในเปลือกไข่ก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นให้เราไปสืบค้นข้อมูลค่ะว่าในเปลือกไข่ของเราเนี่ยมีสารอะไรอยู่และสารใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอะไรบ้างนั่นเองนะคะจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยค่ะไปสร้างแบบจำลองเพื่อกลับมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรารู้แล้วว่าทำอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนนะคะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างคะเรารู้แล้วว่าทำอะไรแสดงว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่มไหนดีคะขอกลุ่มที่ไม่ซ้ำละกันกลุ่ม1กลุ่ม2ตอบไปแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มไหนดีคะสิ่งที่เราสังเกตนะคะต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะ
4: สังเกตลักษณะของเปลือกไข่ครับและสารไฮโดรคลอริกครับ
0: ค่ะมี2เปลือกไข่แล้วก็สารไฮโดรคลอริกครบยังคะ
5: ยังครับ
0: ยังครับขาดอะไรอีกคะ
4: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไข่ไก่เมื่อสารไฮโดรคลอริก
0: เมื่อเรารินสารไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกใส่ลงไปในเปลือกไข่ถูกต้องไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตนะคะนั่นก็คือสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเรารินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะลงบนเปลือกไข่แล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจากการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นเองนะคะค่ะและขอเน้นย้ำนักเรียนนะคะว่าในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสวมใส่แว่นตานิรภัยแล้วก็ถุงมือยางทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะและสำหรับนักเรียนที่เข้าใจผลการวิธีการทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำถึงวิธีการที่จะบันทึกผลนะคะผ่านใบงานที่1 นะคะในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยในส่วนของการบันทึกผลเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนั่นเองนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นตารางสังเกตลักษณะของสารที่เราสังเกตได้นั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราบันทึกผลการสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่2เนี่ยนักเรียนต้องบันทึกผลการสืบค้นของนักเรียนนะคะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องแสดงถึงแบบจำลองที่นักเรียนสร้างเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลดูนะคะว่าในเปลือกไข่ของเราเนี่ยมีสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเรานะคะว่าหลังจากที่นักเรียนไปทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนได้ผลการสังเกตลักษณะสารเป็นอย่างไรบ้างและผลการสืบค้นของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะขอตัวแทนกลุ่มแรกค่ะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่1ก่อนนะคะเชิญกลุ่มที่1ด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือไปให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: สารแรกนะคะก็คือเปลือกไข่ไก่ค่ะผลการสังเกตนะคะก็คือเปลือกไข่ไก่เนี่ยเป็นสถานะของแข็งค่ะแล้วก็มีสีน้ำตาลค่ะสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะผลการสังเกตก็คือเป็นของเหลวใสไร้สีค่ะสารต่อไปนะคะจะเป็นเปลือกไข่บวกกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะผลการสังเกตก็คือเกิดฟองค่ะแล้วก็สีของเปลือกไข่เนี่ยมีความอ่อนลงค่ะผลการสืบค้นนะคะก็คือในไข่ไก่เนี่ยจะมีสารแคลเซียมคาร์โบเนตค่ะแล้วก็จะเป็นผสมนำมาผสมกับสารกรดไฮโดรคลอริกค่ะจึงเกิดสาร3อย่างค่ะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แคลเซียมคลอไรด์แล้วก็น้ำค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองนะคะ

0: ื่อการเปรียบเทียบผลการทดลองได้ชัดเจนขึ้นขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมของเรานะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่3นะคะเชิญกลุ่มที่3ด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: สารนะครับเปลือกไข่ไก่นะครับผลการสังเกตก็คือของแข็งเป็น

0: ออริกนะครับผลการสังเกตเกิดฟองเปลือกไข่ลอกมีตะกอสีขาวและมีสิ่งสกปรกสีเขียวครับผลการสืบค้นนะครับเปลือกไข่มีสารเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อมาบวกกับกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะเกิดสารทั้งหมด3สารนั่นเองครับ
1: สารปฏิกิริยากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดสารใหม่เป็นอะไรบ้างนักเรียนจะสร้างแบบจำลองเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองนำเสนอดูนะคะว่าแบบจำลองของเราเป็นอะไรนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะเขียนแล้วก็ให้เพื่อนๆดูบนกระดานก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคนที่สร้างแบบจำลองเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนนักเรียนนะคะส่งที่ใต้กล้องได้เลยเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันค่ะว่าของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะคะกลุ่มไหนพร้อมก่อนส่งก่อนได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างคะมีกลุ่ม2นะคะกลุ่ม2เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบจำลองของกลุ่ม2เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะกลุ่ม2เชิญเลยค่ะค่ะนั้นเรามาดูถึงแบบจำลองของกลุ่มแรกกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเราจะใช้เราจะดูนะคะต้นเพื่อนอาจจะมีเครื่องหมายที่มันแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมคะเพื่อนใช้การแบ่งฝั่งโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับของเรานั่นเองนะคะเราดูทางซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเปลือกไข่นะคะแล้วอีกอันนึงคือเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบิ๊กเกอร์ถูกต้องไหมคะแล้วมีของเหลวอยู่ข้างในถูกต้องไหมคะเพื่อนเขียนเป็น HCl ก็คือกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมคะส่วนอีกฝั่งนึงของเพื่อนมีอะไรบ้างคะก็จะมี CaCl 2นะคะแล้วใช้การคอมม่าแล้วก็เป็นรูปหยดน้ำถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆเป็นก้อนเมฆเป็นควันถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าฝั่งนี้คือตัวเริ่มต้นถูกต้องไหมคะและฝั่งนี้คือตัวสารใหม่ที่เกิดขึ้นนี่คือการสร้างแบบจำลองของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะนั้นเรามาดูลองดูกลุ่มต่อไปบ้างนะคะว่ากลุ่มต่อไปเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนกลุ่มแรกอย่างไรนะคะเรามาดูกลุ่มต่อไปกันนะคะสำหรับกลุ่มต่อไปเพื่อนมีแบ่ง2ฝั่งอีกไหมคะเพื่อนแบ่งยังไงคะเพื่อนยังคงใช้เครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันแต่เป็นเท่ากับกี่ตัวคะเนี่ย3ตัวอยู่คนละบรรทัดกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เพื่อนก็ยังคงเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยบอกถึงอะไรคะบอกถึงเปลือกไข่ถูกต้องแล้วก็บวกกับอะไรคะกรดไฮโดรคลอริกการที่เพื่อนใช้เครื่องหมายบวกนี่หมายความว่ายังไงคะเอามารวมกันถูกต้องไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี3บรรทัดที่เพื่อนเขียนมามีอะไรบ้างคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แคลเซียมคลอไรด์แล้วก็น้ำนั่นเองนะคะแต่นี้เพื่อนเขียนมาคนละบรรทัดกันถูกต้องไหมคะเรามาดูอีกหนึ่งกลุ่มค่ะอีกหนึ่งกลุ่มใช้เป็นอย่างไรนะคะค่ะนี่นะคะเป็นแบบจำลองของกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปเพื่อนใช้เป็น CaCO3 ก็คืออะไรคะมันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นอยู่ในไหนคะอยู่ในเปลือกไข่ถูกต้องและอีกอันนึงเป็น HCl ก็คือกรดไฮโดรคลอริกก็คือแทนถึงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกของเราใช้ลูกศรเป็นตัวเชื่อมถูกต้องไหมคะเป็นตัวเชื่อมว่าเกิดสารใหม่เกิดสารใหม่ขึ้นกี่อย่างคะ3อย่างอย่างแรกก็จะเป็น CaCl2 ก็คือแคลเซียมคลอไรด์ต่อไปเป็น H2O ก็คือน้ำและสุดท้ายเป็น CO2 ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะนี่คือแบบจำลองที่นักเรียนทั้ง3กลุ่มทำมานะคะเราจะเห็นว่าการวาดรูปก็ได้ถูกต้องไหมคะเราอาจจะเห็นรูปแล้วนึกออกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอารูปนี้ไปให้คนอื่นดูรูปอาจจะชัดเจนไหมคะไม่ชัดเจนอาจจะดูยากนิดนึงถูกต้องไหมคะหรือถ้านักเรียนใช้แบบนี้ตัวสมการเคมีถูกต้องไหมคะเราอาจจะอ่านแล้วเราไม่เข้าใจว่า CaCl2 ตอนนี้คืออะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนเราอาจจะใช้การเขียนข้อความง่ายๆกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูเฉลยอีกครั้งนึงว่าเราสามารถสร้างแบบจำลองแบบใดได้บ้างนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับแบบจำลองที่เราอาจจะใช้อาจจะเหมือนของเพื่อนเมื่อกี้คือเราทำการทดลองเราก็จะเห็นว่ามีเปลือกไข่ถูกต้องไหมคะแล้วก็มีสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแล้วเรามาทำเครื่องหมายบวกกันถูกต้องไหมคะแล้วเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้น3อย่างก็คือมีแคลเซียมคลอไรด์ที่เป็นตะกอนอยู่มีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่แล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นฟองอากาศอยู่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราวาดรูปไม่สวยอ่ะมันยากสำหรับเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เป็นตัวใหม่ค่ะนักเรียนเป็นข้อความก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนให้รู้เลยค่ะว่าเริ่มต้นของเราคือมีอะไรคะ มีแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับ

กรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะคะและเราใช้ตัวลูกศรเป็นตัวชี้บอกค่ะว่าสารใหม่คืออะไรซึ่งสารใหม่ก็คือแคลเซียมคลอไรด์บวกน้ำบวกแก๊สไดออกไซด์ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นสมการเคมีเหมือนที่เพื่อนกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้เขียนมาก็ได้นั่นเองนะคะเราใช้แบบไหนก็ได้แต่ในส่วนของระดับเราในระดับชั้นม.3ขอใช้เป็นสมการข้อความเพื่อที่จะสื่อความง่ายๆนั่นเองนะคะค่ะและจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรคะเราสรุปได้ว่าเราต้องสรุปยังไงเราก็จะย้อนกลับไปที่จุดประสงค์จุดประสงค์ของเราคืออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความนักเรียนอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ไหมคะปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ยังไงคะเมื่อไหร่เมื่ออะไรนะคะเมื่อนำสารมาผสมกันแล้วก็ทำไมคะต้องเกิดสารใหม่ถึงเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเราจะเขียนโดยใช้อะไรคะแบบจำลองยังไงให้คนอื่นเข้าใจง่ายคะเขียนเป็นสมการข้อความนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะเราสรุปได้ว่านะคะเมื่อเรารินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยลงบนเปลือกไข่นะคะพบว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะทราบได้จากมีฟองแก๊สซึ่งเป็นสารใหม่เกิดขึ้นโดยสามารถใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะและสำหรับต่อไปเดี๋ยวเราจะขยายความรู้ด้วยกันนะคะผ่านใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะในการศึกษาใบความรู้ค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบความรู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามพร้อมกันนะคะคำถามของครูนะคะมีอยู่ว่าสมการข้อความต่อไปนี้ค่ะมีสารใดเป็นสารตั้งต้นและสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์บ้างคะจากที่เราดูครูมีสมการข้อความดังไกลกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางค่ะว่าตอนนี้มีสารใดตั้งต้นบ้างและสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์บ้างขอสารตั้งต้นก่อนนะคะสารตั้งต้นมีกี่อย่างคะ
1: 2 อย่าง
0: สองอย่างมีอะไรบ้างคะ
1: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
0: มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็
1: แคลเซียมไฮดรอกไซด์
0: แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วสารผลิตภัณฑ์มีกี่อย่าง
1: 2 อย่าง
0: สองอย่างคือ
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: แคลเซียมคาร์บอเนตกับน้ำนั่นเองนะคะจากทั้งหมดนี้เราจะได้ว่าฝั่งที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยคือสารตั้งต้นมี2อย่างนั่นเองนะคะส่วนขวามือก็เป็นสารผลิตภัณฑ์ก็มี2สารของเรานั่นเองนะคะแต่ละสารเนี่ยเราเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะแล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียม

มคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสมการข้อความได้อย่างไรจากทั้งหมดนี้ควรจะพิจารณาก่อนถูกต้องไหมคะว่าสารใดเป็นสารตั้งต้นสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสมการข้อความลงในกระดาษให้คุณครูหน่อยค่ะว่าจากปฏิกิริยานี้สามารถเขียนสมการข้อความได้ว่าอย่างไรนะคะถ้าไม่พอใน1บรรทัดนักเรียนสามารถเขียนเรียงลงมาได้เนื่องจากกระดานของเราเป็นตัวเล็กนั่นเองนะคะเราเขียนต้องพิจารณาก่อนเนาะว่าอันดับแรกเรามีสารตั้งต้นกี่อย่างอะไรบ้างนะคะและเรามีสารผลิตภัณฑ์กี่อย่างอะไรบ้างนั่นเองนะคะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็เขียนสมการข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นขอนักเรียนส่งคำตอบหน่อยค่ะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะยกคำตอบได้เลยค่ะตอนนี้มีส่งคำตอบกันมานะคะถือว่าถูกต้องเลยนะคะคำตอบที่นักเรียนส่งมานั้นเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะถ้าเราดูการเขียนสมการข้อความมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นสารตั้งต้นขวามือเป็นสารผลิตภัณฑ์เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลูกศรโดยหัวลูกศรต้องชี้ไปหาอะไรคะผลิตภัณฑ์เท่านั้นเรามาดูค่ะสารตั้งต้นของเรามีกี่อย่างมี2อย่างอย่างแรกคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกกับกรดไฮโดรคลอริกไว้ส่วนผลิตภัณฑ์มีกี่อย่างคะ2อย่างก็มี3อย่างนะคะเป็นโซเดียมคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็มาเขียนไว้ทางฝั่งขวามือเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลูกศรนะคะเพราะเป็นตัวบอกว่าเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองนะคะส่วนสารที่เกิดขึ้นใหม่นะคะจากปฏิกิริยาเคมีเราเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งในการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเราจะใช้แบบจำลองนะคะที่เขียนแสดงการเกิดที่เขียนแสดงสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าสมการข้อความนั่นเองนะคะโดยจะเขียนสารตั้งต้นไว้ทางหางของลูกศรและเขียนผลิตภัณฑ์ไว้ทางหัวของลูกศรนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่คุณครูสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนต่อไปในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะในครั้งที่1และครั้งที่2นั่นเองนะคะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะใบงานที่1เรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะและใบความรู้ที่1เรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะและสุดท้ายนะคะเป็นแบบประเมินการทำงานเป็นทีมเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรอ
1: เราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะ
1: เมฆ
2: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โ
4: อสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่เขาลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: 1 7 7โอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูมดดำค่ะคุณครูรัตติรสพงศาวดารนั่นเองค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะในครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะแล้วก็เบสกับโลหะนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะดูภาพนี้นะคะเป็นใครคะหิวไหมคะ
2: ห
1: ิวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะหิวมีคำถามมาถามก่อนค่ะนักเรียนเวลาที่เราเนี่ยค่ะเวลาที่นักเรียนใช้นะคะเรามักจะปรุงถูกต้องไหมคะเรามักจะใช้

ครื่องปรุงในการปรุงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะเราเคยสังเกตเครื่องปรุงไหมคะจะมีภาชนะให้ใส่อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูเครื่องปรุงครูสนใจไปที่น้ำส้มสายชูค่ะสำหรับการปรุงรสชาติของอาหารเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าภาชนะที่ใช้ใส่หรือช้อนที่อยู่ในภาชนะสำหรับตักน้ำส้มสายชูเพื่อเรามาปรุงเนี่ยภาชนะเหล่านั้นอะทำมาจากวัสดุอะไรคะเพื่อนบอกว่ามีโลหะนี่คือเป็นช้อนหรือว่าเป็นภาชนะคะเป็นช้อนทำมาจากโลหะมีทำจากอย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนบอกว่าทำมาจากไม้ไม้นี่คือช้อนตักเป็นไม้ถูกต้องไหมคะฮะเป็นอะไรนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเป็นมีพลาสติกมีนอกจากเป็นพลาสติกเป็นโลหะเป็นไม้มีอย่างอื่นไหมเพื่อนบอกว่ามีอลูมิเนียมมีแก้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะรูปนี้ถูกต้องไหมอาจจะคุ้นเคยหลายๆคนเคยเห็นนะคะคำถามของครูค่ะจากภาพนี้ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุแล้วก็ช้อนสำหรับตักน้ำส้มสายชูเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดคะขอภาชนะก่อนภาชนะนี้ทำมาจากอะไรคะทำมาจากแก้วถูกต้องไหมคะแล้วช้อนล่ะคะทำมาจากอะไรคะทำมาจากโลหะบางคนบอกว่าอาจจะทำมาจากอลูมิเนียมก็คือเป็นโลหะชนิดนึงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะถ้าช้อนของเราเนี่ยช้อนที่เป็นโลหะของเราเนี่ยแช่อยู่ไว้ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลานานๆถูกต้องไหมเพราะบางครั้งเครื่องปรุงอาจจะแช่อยู่ทั้งวันอาจจะเป็นแช่อยู่ทุกวันเลยก็ได้ถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่ามันเหมาะสมไหมคะไม่ทำไมถึงไม่เหมาะสมคะเกิดการกัดกร่อนอะไรกัดอะไรคะน้ำส้มสายชูกัดอะไรคะกัดโลหะก็คือช้อนถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าควรใช้เป็นอะไรแทนคะถ้าใช้เป็นอะไรแทนคะถ้าเราไม่ใช้โลหะเนี่ยควรใช้เป็นอะไรดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยเคยสงสัยไหมคะว่านอกจากกรดกับเบสแล้วเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันแล้วกรดกับเบสยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นไหมคะคิดว่าทำเนาะคิดว่าทำกับอะไรบ้างคิดว่าทำกับอะไรบ้างคะถ้าเราคิดว่ากรดกับเบสยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นเพื่อนบอกว่าคิดว่าทำกับโลหะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำปฏิกิริยากับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากจบคาบนี้แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในด้านความรู้ความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะขอโทษค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะให้ได้นั่นเองนะคะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะให้ได้นั่นเองนะคะส่วนในด้านของทักษะกระบวนการนะคะนั่นก็คือนักเรียนต้องเกิดทักษะ2อย่างค่ะอย่างแรกคือทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะและทักษะที่2นะคะเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะโดยลงความเห็นเกี่ยวกับความเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั่นเองนะคะในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารจากปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องเกิดนะคะนั่นก็คือต้องเกิดการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างเสมอภาคและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันผ่านไปกิจกรรมที่1นะคะในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาใบกิจกรรมนี้นะคะและกลับมาตอบคำถามของคุณครูพร้อมกันนะคะผ่านคำถามที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนการทำกิจกรรมของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะคำถามแรกของเราคือกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ปฏิกิริยาระหว่างโอดกับโลหะและเปรตกับโลหะ
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบตกับโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะแล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรคะกลุ่มที่1จองข้อนี้ค่ะเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่1กันนะคะว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรคะ
2: สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบตกับโลหะค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเราคือสังเกตและอธิบายนะคะปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบตกับโลหะนั่นเองนะคะหลังจากเรารู้จุดประสงค์แล้วนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนวิธีการดำเนินกิจกรรมของเรามีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรคะเลขที่หรือกลุ่มไหนดีใครสรุปได้ขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่สองนะคะเชิญเลยค่ะเรามาดูกันนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะทำการขัดตะปูนะคะแล้วก็ห่วงฝากระป๋องนะคะเพื่อที่จะทำให้สารเคลือบเนี่ยออกไปก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราสังเกตลักษณะของทั้งตะปูค่ะแล้วก็ฝาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่กระตะปูนะคะลงไปในแก้วใบที่1แล้วก็ใบที่3นะคะใบละ1ชิ้นค่ะต่อมาก็จะใส่ฝากระป๋องอลูมิเนียมนะคะลงไปในแก้วที่2แล้วก็ใบที่4ค่ะอย่างละ1ชิ้นเช่นกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มรินสารละลายนะคะก็จะมีทั้งสารละลายโซดาไฟนะคะแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะแต่ว่าจะแก้วกันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเขย่าค่ะเขย่าเป็นระยะเวลา5นาทีแล้วก็สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปนะคะให้เรานะคะรินกรดนะคะหรือเบตและเบตนะคะลงในโลหะชนิดต่างๆและสังเกตผลนั่นเองนะคะซึ่งกรดของเราในที่นี้ก็คือกรดอะไรคะกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมคะส่วนเบตของเราคืออะไรคะ
4: โซเดียมไฮดรอกไซด์
0: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเรารินลงไปในโลหะของเรามีอะไรคะมีตะปูกับฝากระป๋องไหมคะสองอย่างนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3จองคำถามข้อนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
5: สังเกตลักษณะของตะปูเหล็กและห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมครับและสังเกตโลหะเมื่อนำโลหะไปผสมกับสารไฮโดรคลอริกและสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ของเราด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตคือเราต้องสังเกตก่อนการเปลี่ยนแปลงของตะปูแล้วก็ฝากระป๋องถูกต้องไหมคะและหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาตะปูกับฝากระป๋องเนี่ยไปใส่ลงไปในกรดกับเบตนั่นเองนะคะเพื่อสังเกตว่าแต่ละอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอเน้นย้ำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าให้นักเรียนนะคะสวมแว่นตานิรภัยแล้วก็ถุงมือยางทุกครั้งนั่นเองนะคะและถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันโดยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะลงไปในใบงานที่1เรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและก็เบตกับโลหะนั่นเองนะคะซึ่งจะมีตารางบันทึกผลให้นักเรียนนะคะได้บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: พร้อมมั้งคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะพร้อมนะคะกลุ่ม5เชิญด้านหน้าเลยค่ะเรามาดูนะคะว่ากลุ่ม5ได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางกลุ่มอื่นๆหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆกลุ่ม5พร้อมๆกันค่ะ
1: ตะปูเหล็กผลการสังเกตของแข็งสีเงินมันวาวห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเป็นของแข็งสีเงินครับตะปูเมื่อผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สในปริมาณมากครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อผสมกับสารละลายไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สในปริมาณน้อยครับตะปูเหล็กเมื่อผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมากครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5ของเราด้วยนั่นเองนะคะขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมนะคะว่าผลการทำกิจกรรมเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่ากลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4กันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ลองมาตั้งใจฟังดูนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเราเนี่ยเหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ครับสำหรับตะปูเหล็กนะครับผลการสังเกตนะครับเป็นของแข็งสีเทาครับสำหรับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะครับผลการสังเกตเป็นของแข็งสีเทาครับตะปูเหล็กนะครับเมื่อดินสั่นละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะมีฟองที่ตะปูครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะครับเมื่อดินสั่นละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะเกิดฟองที่ห่วงฝาครับเมื่อตะปูเหล็กนะครับเมื่อดินสั่นละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อดินสั่นละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะมีฟองที่ห่วงฝาครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ของเราด้วยนั่นเองนะคะผลการทดลองของเพื่อนกับของกลุ่มเราเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากการทำกิจกรรมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูมีผลการทำกิจกรรมนะคะของคุณครูมาให้นักเรียนดูนะคะถ้าเราดูนะคะตะปูเหล็กของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งสีเงินนะคะมีลักษณะมันวาวนั่นเองนะคะส่วนห่วงฝาของอลูมิเนียมนะคะฝากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะมีสีเงินแล้วก็มีลักษณะมันวาวเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแต่เมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะรินใส่ลงไปในตะปูเหล็กนะคะปรากฏพบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีนะคะและเกิดขึ้นในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะและเมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะใส่ลงในห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะคะผลปรากฏว่าเกิดฟองแก๊สเช่นเดียวกันแต่เกิดขึ้นอย่างช้าๆและเกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่านั่นเองนะคะส่วนสำหรับการรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงบนตะปูเหล็กนะคะจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะคะแต่เมื่อเรานำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะลงบนห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะคะพบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีและเกิดขึ้นในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะครูขอถามนักเรียนค่ะว่าตะปูเหล็กและฝาอลูมิเนียมเนี่ยทำจากโลหะชนิดใดง่ายๆก่อนเลยค่ะตะปูเหล็กทำจากโลหะอะไรคะ
3: เหล็ก
0: ทำมาจากเหล็กแล้วฝากระป๋องอลูมิเนียมล่ะคะทำมาจากอะไรก็ทำมาจากอลูมิเนียมถูกต้องค่ะแสดงว่าตะปูเนี่ยทำมาจากเหล็กส่วนฝาอลูมิเนียมนะคะทำมาจากอลูมิเนียมนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะแล้วโลหะชนิดใดบ้างทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกคะเมื่อกี้โลหะมีกี่อย่าง
3: 2
0: อย่างอย่างแรกคือ
3: เหล
0: ็กอย่างที่2คืออลูมิเนียมแล้วมีโลหะอะไรบ้างคะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
3: ท
0: ั้
3: ง
0: 2ทั้ง2 อย่างคือทั้งเหล็กและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือเหล็กและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะเราทราบได้ยังไงก็คือเราสังเกตได้จากการที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนั่นเองนะคะแล้วโลหะชนิดใดบ้างทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คะ
3: เฉพาะอล
0: ูมิเนียมเราทราบได้ยังไงคะ
3: เพราะตะปูไม่มีการเปลี่ยน
0: เพราะตะปูไม่

ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นทางก่อนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนพร้อม

มีการเปลี่ยนแปลงส่วนอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีเปลี่ยนยังไงคะเกิดฟองขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมนะคะจะทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเราทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สนะคะบริเวณผิวของโลหะนั่นเองนะคะและจากกิจกรรมนี้เราจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรคะเราทำอะไรบ้างเราดูถึงสารละลายการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและสารละลายเบสกับโลหะเราค้นพบว่าเป็นไงคะกรดสามารถทำปฏิกิริยากับอะไรได้บ้างคะกับเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมถูกต้องไหมคะส่วนเบสทำปฏิกิริยากับอะไรได้คะกับอลูมิเนียมแล้วทำกับเหล็กได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากผลการทำกิจกรรมนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในโลหะต่างๆนะคะพบว่าตะปูเหล็กเนี่ยจะเกิดฟองเกิดขึ้นทันทีในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะส่วนห่วงฝากระป๋องเนี่ยซึ่งทำจากอลูมิเนียมเนี่ยจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นช้านั่นเองนะคะเมื่อเติมสารละลายโซดาไฟนะคะลงในโลหะต่างๆนะคะพบว่าห่วงฝากระป๋องซึ่งทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยจะเกิดฟองแก๊สนะคะเกิดขึ้นทันทีในปริมาณที่มากนะคะส่วนตะปูเหล็กเนี่ยไม่พบการเปลี่ยนแปลงนะคะแสดงว่าทั้งกรดและเบสเนี่ยต่างทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดได้และมีผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สนั่นเองนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความรู้จากผลการทำกิจกรรมของเรานะคะผ่านใบความรู้ที่1 นะคะในเรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ขยายเพิ่มเติมยังไงนะคะให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเองนะคะผ่านใบความรู้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะผ่านคำถามข้อที่1ค่ะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างให้ครูหน่อยได้ไหมคะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างคะ
1: สังกะส
0: ีมีอะไรคะกับตะกั่วนั่นเองนะคะจากที่ในใบความรู้ที่เพิ่มเติมมาจากการทำกิจกรรมนะคะก็จะมีสังกะสีตะกั่วส่วนในกิจกรรมของเราคือมีอะไรบ้างคะก็มีเหล็กกับอลูมิเนียมนั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปค่ะมาที่เบสบ้างค่ะนักเรียนแล้วเบสเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างคะลองยกตัวอย่างให้ครูหน่อยค่ะจากที่เราศึกษาใบความรู้เบสทำปฏิกิริยากับอะไรบ้างคะสังกะสีมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: อลูมิเนียม
0: แล้วก็อลูมิเนียมนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าเบสของเราทำปฏิกิริยากับสังกะสีและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อกรดหรือเบสเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมากี่อย่างคะ2อย่าง2อย่างมีอะไรบ้างคะควรจะต้องมีแก๊สเพราะเราเห็นฟองถูกต้องไหมแก๊สนั้นคือแก๊สอะไรคะ
1: แก
0: ๊สไฮโดรเจนได้แก๊สไฮโดรเจนอย่างเดียวไหมคะไม่ได้อะไรด้วยคะได้เกลือของโลหะด้วยนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะมีเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะอยากให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของกรดกับโลหะให้คุณครูฟังหน่อยค่ะลองยกตัวอย่างให้หน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างสถานการณ์ของเรามีอะไรบ้างกรดกับโลหะในชีวิตจริงของเรามีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ังคสียังไงคะสังคสีมันทำไมคะทำไมสังคสีถึงผุกร่อนคะ
1: เวลาฝน
0: แล้วทำไมฝนถึงกลายเป็นกรดคะเพราะว่ามันมีฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงมาถูกต้องไหมคะฝนที่ไม่ได้เป็นน้ำที่มีลักษณะเป็นกลางถูกต้องไหมคะเป็นฝนที่มีสถานะเป็นกรดถูกต้องไหมคะมาทำปฏิกิริยากับสังคสีสังคสีของเราเลยเกิดการผุกร่อนนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีไหมนั้นเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีการผุกร่อนของสังกะสีนั่นเองนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับฝนที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะก็เลยเกิดการกัดกร่อนนะคะหรือตะกั่วนะคะเนื่องจากกรดซัลฟิวริกในแบตเตอรี่นั่นเองนะคะก็จะมี2แบบนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ค่อยพบปฏิกิริยาของเบสกับโลหะในชีวิตประจำวันคะเพราะอะไรอ่ะทำไมเราถึงพบกรดเป็นส่วนใหญ่แล้วทำไมเบสกับโลหะถึงเราจึงไม่ค่อยพบล่ะคะเบสทำปฏิกิริยากับโลหะได้แค่บางอย่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าโลหะเนี่ยมีเพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่ทำปฏิกิริยากับเบสนั่นเองนะคะเราเลยเห็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเบสกับโลหะเนี่ยน้อยนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะในอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยค่ะนักเรียนเรามีการใช้สารละลายเบสที่มีความเข้มข้นนะคะในการทำความสะอาดเครื่องจักรที่เป็นโลหะนะคะนักเรียนนะคะคิดว่าต้องคำนึงถึงประเด็นใดบ้างนะคะก่อนทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เราทำความสะอาดเราใช้อะไรทำความสะอาดนะคะเบสถูกต้องไหมคะทำความสะอาดเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรมีเป็นโลหะถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะ
1: เป็นโลหะชนิดใด
0: เราต้องคำนึงว่าเป็นโลหะชนิดใดเพราะอะไรคะทำไมเราถึงต้องคำนึงว่าเป็นโลหะชนิดใดถ้าเป็นอลูมิเนียมเบสก็จะไปกัดตัวเครื่องจักรของเราให้เสียหายได้นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำจากโลหะที่ทำปฏิกิริยากับเบสหรือไม่ก่อนนั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องใช้ความเข้มข้นที่พอเหมาะในการล้างนะคะหลังจากนั้นเราต้องล้างน้ำทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งนะคะเพื่อลดคราบเบสเพื่อที่จะเบสจะไปเกาะอยู่ที่โลหะตรงนั้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วถ้าเราแช่เราย้อนกลับไปที่ตอนที่เราเรียนตอนแรกถูกต้องไหมคะเราใช้ช้อนโลหะใส่ลงไปในถ้วยที่ใส่น้ำส้มสายชูถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแช่โลหะไว้ในช้อนที่เป็นเราแช่ช้อนที่เป็นโลหะเนี่ยไว้ในน้ำส้มสายชูนานๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าการกระทำนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะอะไรคะ เพราะว่าอาจจะเกิดการกัดกร่อนได้เพราะน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นมีสมบัติเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: นกรด
0: เป็นกรดส่วนช้อนเป็นโลหะถูกต้องไหมคะอาจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับโลหะแต่โลหะบางชนิดของเราเนี่ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะนะคะที่ใช้ทำช้อนนั่นเองนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูของเราก็คือสารละลายกรดแอซิติกนั่นเองนะคะซึ่งมีสมบัติเป็นกรดนะคะสามารถกัดกร่อนโลหะบางชนิดนะคะเช่นสังกะสีได้นะคะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะแนะนำให้ใช้ช้อนที่เป็นกระเบื้องแทนนั่นเองนะคะที่เป็นกระเบื้องเคลือบขาวนะคะก็จะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้โลหะนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะเราก็จะได้ว่ากรดนะคะจะทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิดนะคะเมื่อกรดทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนเบสนะคะบางชนิดนะคะทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะเมื่อเบสทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการนำกรดหรือเบสนะคะไปใช้กับโลหะนะคะจึงควรคำนึงถึงปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแล้วสำหรับบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาของการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กค่ะใบงานที่1นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กนะคะใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้านะคะได้ผ่านทาง www.dltv.ac.gs นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคงจะสนุกกับผลการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาแจ้งให้นักเรียนทราบค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อ1บอกวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้องข้อ2แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้องข้อ3ค่ะเห็นสำคัญของการมีความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ช่วงคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนคะกับภาพนี้ค่ะกับสถานการณ์ที่นักเรียนเห็นจากภาพค่ะคุณครูขอถามว่านักเรียนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่จากภาพนี้ลักษณะคือเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากเรื่องของการจมน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอสอบถามว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ถ้าเคยเจอคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยเสริมเพิ่มเติมหน่อยค่ะถ้านักเรียนเคยพบเจอนักเรียนมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มได้เลยนะคะถ้าใครพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องหาห่วงยางชูชีพที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับมันก็จะมีแขวนอยู่แล้วเราก็ไปหยิบห่วงยางแล้วก็โยนให้ผู้ประสบภัยครับแล้วก็อาจจะตะโกนเรียกผู้เชี่ยวชาญขอความช่วยเหลือครับ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางถ้าเจอขอโทษค่ะถ้าเจอสถานการณ์เช่นนี้นักเรียนจะทำกันอย่างไรอย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกไปนะคะเพื่อนจะโยนอุปกรณ์อะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์นั่นก็คือห่วงยางที่สามารถลอยน้ำได้ให้กับผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่จมน้ำค่ะแล้วก็มีการตะโกนค่ะตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองทบทวนขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยในกรณีที่จมน้ำเขามีหลักการกันอย่างไรจะตะโกนก่อนจะโยนก่อนหรือจะยื่นก่อนคะมีใครพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการตะโกนก่อนค่ะโดยจะให้มีคนรอบๆมาช่วยได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นการโยนค่ะคือโยนวัตถุใดๆก็ตามที่ลอยน้ำได้ไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะและสุดท้ายก็คือการยื่นค่ะก็อาจจะเป็นการยื่นไม้ไปช่วยให้ดึงมาได้ใกล้ขึ้นค่ะ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในกรณีที่เราพบคนจมน้ำนะคะเราก็ควรที่จะมีหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตะโกนโยนและก็ยืนค่ะตะโกนอะไรออกไปเราก็จะมีการตะโกนขอความช่วยเหลือและบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างประโยคค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจมน้ำแล้วเราก็โยนค่ะโยนอะไรเอ่ยโยนอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเราขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ค่ะจะเลือกโยนหรือจะเลือกยื่น ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบริเวณที่เกิดเหตุการณ์รอบๆตัวเรามีอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็หาอะไรคะไม้นะคะยื่นไปเพื่อที่จะให้ผู้ที่จมน้ำทำไมคะเกาะแล้วก็สามารถดึงผู้ที่ประสบภัยเกี่ยวกับกรณีจมน้ำเข้ามาที่บริเวณนะคะชายขอบฝั่งได้นะคะอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำนั่นก็คืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางคะถ้าเราพบเจอคนจมน้ำเราจะมีหลักการอยู่3คำนั่นก็คือตะโกนโยนยื่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือนะคะในกรณีที่เราพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยพบเจอคนจมน้ำแล้วในกรณีที่เราสามารถช่วยเหลือเขาขึ้นมาจากการจมน้ำได้แล้วพบว่าเขาไม่มีสัญญาณชีพหรือไม่หายใจนักเรียนจะทำอย่างไรคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะและเปลี่ยนเรียนรู้กัน1นาทีค่ะหากพบคนจมน้ำและเมื่อช่วยเหลือแล้วพบว่าไม่หายใจนักเรียนจะทำอย่างไร1นาทีแห่งการเรียนรู้ค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบเจอคนจมน้ำแล้วเราสามารถช่วยเหลือเขาขึ้นมาได้แล้วแล้วพบว่าเขาไม่หายใจนักเรียนจะทำกันอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับลำดับแรกนะครับก็คือตรวจดูสถานที่โดยรอบนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้โทรหารถพยาบาลแล้วก็อธิบายสถานการณ์นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถทำ CPR เป็นแล้วก็ให้ทำ CPR ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรายังทำ CPR ไม่เป็นหรือไม่รู้วิธีการทำเราก็อาจจะสอบถามคนที่อยู่โดยรอบว่าใครสามารถทำได้แล้วก็ให้เขาช่วยเหลือครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางจะทำกันอย่างไรหากพบขอโทษค่ะหากพบคนจมน้ำและเมื่อช่วยเหลือแล้วพบว่าไม่หายใจนักเรียนจะทำกันอย่างไรคะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าสิ่งแรกเลยเพื่อนก็จะประเมินใช่ไหมคะประเมินสถานการณ์โดยรอบว่าปลอดภัยหรือไม่ผู้ที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือปลอดภัยไหมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือปลอดภัยไหมถ้าสถานที่โดยรอบปลอดภัยแล้วเราก็ถ้าเป็นขั้นตอนของการช่วยฟื้นคืนชีพเราจะทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของการทำ CPR แต่นะคะเมื่อเราตรวจแล้วว่าไม่หายใจเราถึงจะทำการ CPR ใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในกรณีที่เราไม่เคยฝึกฝนหรือขาดทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเราก็จะไม่ลงมือปฏิบัติการทำ CPR หรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะเพื่อนก็เลือกที่จะประกาศก็คือแจ้งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โทรติดต่อไปที่เบอร์1669ใช่ค่ะ1669เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานที่ที่เกิดเหตุและรอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเรานะคะก็จะมาลองดูสิคะว่าความคิดเห็นที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนค่ะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะ

ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับใบความรู้กันแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมกับคำถามในวันนี้ค่ะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจากภาพนี้ในใบความรู้เห็นไหมคะนักเรียนคะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมขั้นตอนในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพตามหลัก A B C จึงเปลี่ยนเป็น C A B ซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนนะคะจากใบความรู้ว่าการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่าการทำ CPR ค่ะตามหลัก A B C คืออะไร A คือเรื่องของอะไรการเปิดทางเดินหายใจการช่วยหายใจหรือการกดหน้าอกนะคะแล้วขั้นตอนแต่ละขั้นตอนทำไมเขาจึงเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้แล้วเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าทำไมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามหลัก A B C ถึงได้เปลี่ยนเป็น C A B อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนอย่าลืมหาความหมายของคำนั้นด้วยนะคะว่าคืออะไรตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้ก่อนนะคะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะ

0: ป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะหลังจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลกันแล้วนักเรียนสามารถหาคำตอบให้คุณครูได้แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนคิดว่าทำไมนะคะหลักการเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะที่เขามีหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจากหลัก A B C แล้วจึงเปลี่ยนเป็น C A B เพราะอะไรมีนักเรียนต้นทางอยากจะเสริมเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สาเหตุที่เปลี่ยนจากขั้นตอน A B C เปลี่ยน C A B นะครับก็เพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันนะครับคนเรามักจะเกิดการตื่นตระหนกครับทำให้ทำอะไรไม่ถูกการปั๊มหัวใจเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยชีวิตได้มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าที่จะทำได้ไม่ทำอะไรเลยครับก็จึงเปลี่ยนจาก C เปลี่ยนจาก A B C ไปยัง C A B ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนแจ้งว่าในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามหลัก A B C แล้วเปลี่ยนเป็น C A B นะคะก็เพื่อเพิ่มโอกาสรอดนะคะในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะสาเหตุที่มีการเปลี่ยนจาก A B C เป็น C A B นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดิมทีเนี่ยก็คือ A B C เนี่ยก็คือคำว่า airway breathing แล้วก็ circulation ซึ่ง airway นะคะแปลว่าการช่วยเปิดทางหายใจค่ะ breathing คือการช่วยหายใจและ circulation นะคะจะเป็นการตรวจเช็คลมหายใจค่ะซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนเป็น C A B เนี่ยเพราะว่าเพื่อจะเน้นการกดหน้าอกมากกว่าค่ะเพื่อกระตุ้นให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองก็จะเปลี่ยนจากคำว่า circulation ที่ตัว C เป็นคำว่า compression ที่แปลว่าการกดหน้าอกแทนค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเมื่อมีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะเขาก็จะมีการวิจัยหรือการเก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะมีหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืน

ยืนชีพนั่นก็คือขั้นแรกเลยนะคะเขาก็จะใช้หลักการ A B C ก็คือเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจช่วยหายใจและการกดหน้าอกใช่ไหมคะแล้วพอมีการสนับสนุนการวิจัยรายงานต่างๆเข้ามานะคะเขาก็จะได้มีหลักการที่เปลี่ยนจาก A B C เป็น C A B ก็คือเริ่มจากการกดหน้าอกก่อนนะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าจะเพื่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกดหน้าอกเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและให้หัวใจนะคะได้ทำงานนะคะได้ทันทีนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะในการที่เราพบเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะสิ่งที่เราควรจะมีนั่นก็คือเรื่องของสติค่ะเราควรที่จะตั้งสติแล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีสติและสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้และก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องของทำไมนะคะขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากหลัก A B C ซึ่งเปลี่ยนเป็น C A B ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้นะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรเชิญนักเรียนรับชมได้เลยค่ะ

0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเสียชีวิตได้เฉียบพลันนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตได้ปกติคือการที่เราสามารถเข้าไปรักษาได้ทันท่วงทีโดยการทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่อง AED ถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับได้ภายในเวลา 3-5 นาทีจะทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการกลับมารอดชีวิตได้ปกติสูงมากถึง 70%
1: การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องรู
2: ้วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้องนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติให้เราประเมินสิ่งแวดล้อมรอบข้างก่อนว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นมีสารเคมีรั่วไหลไหมหรือมีไฟฟ้ารั่วหรือเปล่านะคะ
1: 2. ทำการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโดยการเรียกและใช้มือตบไปที่ไหล่ของผู้ป่วยทั้งสองข้างค่ะสามถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้โทรขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์1669ขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED สวัสดีค่ะพบผู้ป่วยหมดสติที่สนามกีฬากลางมอขอค่ะขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED วลิศราผู้แจ้งค่ะเบอร์โทร080-000-000ค่ะหรือบริเวณใกล้เคียงมีเครื่อง AED ให้ผู้ช่วยเหลืออีก1คนนำเครื่อง AED มา
2: ประเมินการหายใจถ้าผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจเฮือกให้ทำการ CPR ทันทีค่ะ
1: โดยตำแหน่งในการกดหน้าอกวัดจากกระดูกกึ่งกลางหน้าอกตัดกับแนวราวนมใช้ส้นมือข้างที่ถนัดวางลงไปในตำแหน่งดังกล่าวแขนตึงตั้งฉากกับตัวผู้กลางขาเล็กน้อยเปิดส้นเท้าหลักสำคัญในการกดหน้าอกมี4อย่างดังนี้นะคะข้อ1กดลึก 5-6 ซมข้อ2กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีถ้านึกไม่ออกให้กดตามจังหวะเพลงคุกกี้เสียงไทยหรือว่าจี่หอยก็ได้นะคะข้อ3ปล่อยให้หน้าอกมีการคืนตัวโดยกดสุดปล่อยสุดให้หัวใจขยายตัวรับเลือดได้อย่างเต็มที่ข้อ4รบกวนการกดให้น้อยที่สุดกดต่อเนื่องนาน2นาทีจากนั้นประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยอีกครั้งค่ะเมื่อเครื่อง AED มาถึงเปิดเครื่อง
3: โอเค

0: ถอดเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออก
1: ข้อ 2. แปะแผ่นอิเล็กโทรดตามรูป

0: 3ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อเครื่องกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ
1: ถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ
0: ข้อ4เมื่อเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกให้แจ้งทีมผู้ช่วยเหลือว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะจากนั้นกดปุ่มช็อกและทำการกดหน้าอกต่อเนื่องทันที
1: ทำการกระตุ้นแล้ว
0: ทำการกดหน้าอกสลับกับการใช้เครื่อง AED จนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะคะเห็นไหมคะการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าพวกเราได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับประชาชนหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการให้พวกเราไปสอนการ CPR สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะเรามีทีมวิทยากรที่พร้อมจะให้ความรู้และทักษะการทำ CPR ที่ถูกต้องแก่ทุกคนค่ะ CPR คุณก็ทำได
2: ้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพบเจอหรือเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนนะคะจะต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกวิธีและฝึกปฏิบัติให้คล่องค่ะเผื่อวันหนึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างค่ะใบมอบหมายชิ้นงานค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะอย่างที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของอะไรบ้างเอ่ยไฟฟ้าช็อตสำลักควันไฟและจมน้ำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือตัวอย่างสถานการณ์จำลอง3สถานการณ์ซึ่งใช้เป็นแนวทางนะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนสามารถนะคะปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะคุณครูนะคะได้มอบหมายให้เป็นแค่ตัวอย่างชิ้นงานนะคะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบของเนื้อหาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตแจกใบมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนค่ะลงมือปฏิบัติชิ้นงานโดยให้นักเรียนค่ะฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะในกรณีนั่นก็คือจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเลือกมาได้เลยนะคะ1สถานการณ์แล้วลองนะคะเขียนสถานการณ์จำลองพร้อมกับแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ตนเองเลือกนะคะถ้ากลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะให้นักเรียนมาแจ้งคุณครูได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบมอบหมายชิ้นงานและให้นักเรียนต้นทางฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นักเรียนได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนคะที่อยากจะนำเสนอวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นลำดับแรกใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ช่วงพักกลางวันมาโปรดกับดัตมิวได้ไปพักกลางวันที่โรงอาหารทั้งคู่ได้ไปซื้ออาหารมานั่งกินกัน
1: ขนมปังไหมครับ20บาทเท่านั้นครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วครับ
2: ซื้อไหมซื้อได
1: ้ครับ
0: จนกระทั่งมาปวดขนมติดคอ
3: มาปวดเป็นอะไรมาปวดมาปวดพี่คะช่วยหน่อย
2: ซ
3: ึ่
2: งน้องเป็นอะไร
3: อาหารติดคอค่ะพี่คะช่วยเพื่อนหนูด้วยค่ะพี่โอเคค่ะ
0: ซึ่งการปฐมพยาบาลเริ่มแรกต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่นมีอาการพูดไม่มีเสียงหายใจติดขัดหรือว่าไอต่อเนื่องหากผู้ป่วยพยายามพูดแต่พูดไม่ได้ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นตอนที่1ให้ผู้ปฐมพยาบาลยืนด้านหลังผู้ป่วยขั้นตอนที่2กำมือข้างหนึ่งเป็นกำปั้นให้นิ้วโป้งอยู่เหนือสะดือใต้ลิ้นปี่ขั้นตอนที่3โอบด้วยมือข้างหนึ่งในท่ากอดจัดด้านหลังขั้นตอนที่4กดหน้าท้องไปเรื่อยๆจนกว่าอาหารจะหลุดนับในใจ1ถึง5ช้าๆครับซึ่งวิธีการป้องกันการสำลักอาหาร 1. เลือกชนิดและขนาดของอาหารให้เหมาะสม 2. เคี้ยวอาหารอย่างละเอียดก่อนกลืนและ 3. ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารครับขอบคุณครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับการแสดงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสำลักสิ่งแปลกปลอมนะคะที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพแบบ2คนที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะซึ่งตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูได้บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมาสาธิตนะคะวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในกรณีที่พบผู้ป่วยจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟค่ะแต่ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางก็ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้เนื่องจากการฝึกปฏิบัติมีขั้นตอนนะคะที่หลากหลายเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาและเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อในสัปดาห์ถัดไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพทั้ง3กรณีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆที่เราได้กำหนดและเขียนสถานการณ์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาสาธิตและฝึกปฏิบัติกันค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในสัปดาห์หน้าค่ะคุณครูจะมีแบบสอบถามหลังเรียนค่ะเรื่องการช่วยฟื้นคืนที่ขอโทษค่ะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็มีเรื่องของหุ่นจำลองแบบครึ่งตัวเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะและนักเรียนสามารถนำอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้ในสถานการณ์ของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเสื้อสำลีหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ
6: บ๊ายบาย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
9: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
10: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
11: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
8: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
12: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
13: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกๆนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
14: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
8: ที่ชุมชนร่วมสืบสาน

ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

ากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็อยู่กับรายวิชาการงานอาชีพค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะกับครูปทุมทิพย์นาคราชนะคะกันเช่นเดิมนะคะสำหรับเนื้อหาในคาบนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะในเรื่องเส้นทางสู่อาชีพค่ะก็จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เนื้อหาเรื่องอะไรคะนักเรียน
3: คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในสัตวรรษที่21
2: เราได้รู้จักอาชีพไปแล้วนะคะสำรวจตนเองผ่านความถนัดความสนใจแล้วก็บุคลิกภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนั้นก็คือในเรื่องของคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นนะคะที่นักเรียนทุกคนรวมไปถึงทุกคนด้วยนะคะจำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานใช้ชีวิตนะคะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ก็คือ1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ได้ค่ะ2นักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะคะกับอาชีพต่างๆได้ซึ่งเราก็ได้รู้จักอาชีพเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ3นะคะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อาชีพนะคะและที่สำคัญวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถจับคู่ทักษะที่จำเป็นได้อย่างมีเหตุผลด้วยค่ะข้อที่4นะคะนักเรียนจะต้องสามารถทำงานเป็นทีมจัดทำตารางสรุปและนำเสนอผลงานกลุ่มได้เนื่องจากว่ากิจกรรมของเราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความร่วมมือกันในทีมนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะแน่นอนนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแบ่งงานกันทำอย่างเท่าเทียมวันนี้สมาชิกคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมวันนี้เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำกิจกรรมนะคะมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองค่ะและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะวันนี้เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประเด็นกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดของครูวันนี้นะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าในอนาคตนะคะ10ปีข้างหน้าอาชีพที่นักเรียนสนใจจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะต้องมีอาชีพที่เราสนใจไว้ในใจก่อนโอเคมีคนอยากตอบแล้วแล้วก็บอกอาชีพก่อนนะว่าเราสนใจอาชีพอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าอาชีพนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างเมื่อกี้มีตัวแทนอยากจะตอบใช่ไหมคะเชิญตัวแทนได้เลยส่วนเพื่อนๆที่เหลือนะคะฟังด้วยเดี๋ยวคุณครูจะซุ่มถามฝั่งนี้บ้างอ่ะเชิญเลยค่ะลูก
4: ค่ะก็จะเป็นอาชีพครูค่ะก็จะใช้เป็นการสื่อสารสารสนเทศหรือการเข้าสังคม
2: ทักษะในเรื่องของการสื่อสารทักษะในเรื่องของการใช้สารสนเทศแล้วก็อะไรนะ
4: การเข้าสังคม
2: การเข้าสังคมหรือว่าการทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอยากฟังเสียงทางด้านนี้กลุ่มที่5เมื่อกี้หันมาสบตาคุณครูพอดีเลยขอสัก1คนค่ะอาชีพที่เราสนใจอาชีพอะไรเอ่ยแล้วต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
5: สนใจอาชีพนักดนตรีครับ
2: สนใจอาชีพนักดนตรีคิดว่านักดนตรีต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลูก
5: จะใช้
2: ทักษะอะไร
5: ทักษะความคิดครับแล้วก็การฝึกฝน
2: การฝึกฝนนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกเราเล่นดนตรีคนเดียวไหมหรือเล่นเป็นทีม
5: เล่นเป็นทีมด้วย
2: ถ้าเล่นเป็นทีมต้องใช้ทักษะอะไรคะ
5: ความสามัคคี
2: ความสามัคคีหรือการทำงานเป็นทีมนะคะไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของทักษะเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้ตามความคิดหรือความเข้าใจเลยปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะซึ่ง เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทักษะที่จำเป็นนะคะหรือว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนหรือการทำงานในอนาคตนั้นนะคะมีอะไรบ้างวันนี้คุณครูมีภาพสถานการณ์ให้พวกเราดูทุกคนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะมองมาที่จอคุณครูไปพร้อมๆกันภาพสถานการณ์นี้มีเหตุการณ์อยู่ด้วยกันกี่เหตุการณ
6: ์
2: 4เหตุการณ์นะคะสุ่มถามแล้วกันนะคะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมเลขที่12อยู่ไหมคะ
7: อยู่ค่ะ
2: ภาพจากช่องแรกลูกเราคิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไรดูโฟกัสจากช่องแรกก่อน
8: แนะนำงาน
2: เราคิดว่าจากภาพนี้อาชีพที่อยู่ในสถานการณ์เป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะ
8: เกี่ยวกับบริษัท
2: เกี่ยวกับอะไรถ้าเรามองเลยมาจนถึงภาพสุดท้ายเราคิดว่าเกี่ยวข้องกับ
8: การออกแบบ
2: งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงั้นไปต่อเลยนะคนเดิมเมื่อเราทำงานการออกแบบภาพแรกเปรียบเสมือนการรับมอบหมายงานก็คือเขาบอกว่าอะไรงานด่วน3วันต้องได้ผลลัพธ์ที่ปังก็คืองานจะต้องสำเร็จภายในกี่วัน
8: 3
2: วันภาพที่2เป็นเหตุการณ์อะไรคะ
8: เห็นการประชุมหรือว่าการคุยงานกัน
2: การประชุมการคุยงานซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราได้บรีฟงานมาแล้วเราก็จะต้องมาทำการวิเคราะห์งานหรือวิเคราะห์ปัญหานะคะภาพที่3ลูกมีคำว่าอะไรอยู่ไหนลองอ่านสิ
8: ลองใหม่แก้ใหม่ไม่ยอมแพ้
2: แปลว่าเกิดอะไรขึ้นกับงานของเราแล้ว
8: ปัญหา
2: เกิดปัญหาขึ้นกับงานเมื่อเกิดปัญหาสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
8: แก้ไขครับ
2: แก้ไขปัญหาซึ่งการทำงานในที่นี้เราทำแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
8: แบบกลุ่ม
2: แบบกลุ่มนะคะซึ่งเมื่อเราได้ผ่านการลองใหม่แก้ใหม่ไม่ยอมแพ้ผลลัพธ์ที่ได้คือ
8: สำเร็จ
2: งานสำเร็จนะคะซึ่งถ้าสอดคล้องกันปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะเมื่อเจอปัญหาเขาบอกว่าทีมที่ดีต้องคิดเป็นแก้เป็นและปรับตัวเป็นเปรียบเสมือนการนำทักษะอะไรมาใช้ถ้ามองจากสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยการทำงานเป็นทีมแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการวางแผนการแก้ปัญหานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเรานำมาใช้ในการเรียนอยู่แล้วไหมนำมาใช้ไหมคะใช้ในการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคำถามกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างอีกหนึ่งคำถามก็คือถ้านักเรียนไม่มีทักษะดังที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะนักเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำอาชีพเหล่านั้นได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่กลุ่มหนึ่งละกันขอฟังฟังนี้ก็ได้โอเคค่ะโอเคเพื่อนยกมือมาแล้วเพื่อนยกมือมาแล้วโอเคลองยกเป็นตัวอย่างอาชีพก่อนนะลูกแล้วถ้าเราไม่มีทักษะเราคิดว่า

0: พอทำได้ไหม
1: ค่ะถ้าเป็นในกรณีของจิตแพทย์ค่ะซึ่งมีทักษะการรับฟังเนี่ยน้อยค่ะก็จะไม่สามารถทำอาชีพนั้นได้ค่ะเนื่องจากจิตแพทย์อะค่ะเป็นอาชีพที่ต้องใช้การรับฟังแล้วก็การวิเคราะห์อารมณ์หรือว่าของความกระบวนการคิดของคนไข้สูงค่ะ
0: เก่งมากๆปรบมือหน่อยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหลากหลายอาชีพซึ่งถามว่าในขณะที่เรียนมาก็อาจจะมีหลายคนใช่ไหมลูกที่เรียนจบแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเพราะอาจจะเป็นเพราะเราขาดคุณลักษณะบางประการหรือขาดทักษะบางประการนะคะซึ่งจากคำถามชวนคิดหรือว่าที่เราคุยกันมาผ่านภาพสถานการณ์ทั้งหมดจึงเป็นที่มาแล้วก็ความสำคัญว่าทำไมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งคุณลักษณะแล้วก็ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเอกสารใบความรู้นะคะในเรื่องของคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะคะเดี๋ยวเราจะดูควบคู่กันไปกับการเรียนนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณลักษณะที่สำคัญของแรงงานในศตวรรษที่21เบื้องต้นเลยนะคะที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีนั้นนะคะประกอบไปด้วยคุณลักษณะอะไรบ้างคุณลักษณะคืออะไรรู้ไหมคุณลักษณะคืออะไรใครรู้บ้างสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสามารถสื่อได้ผ่านอะไรผ่านคำพูดผ่านความคิดหรือผ่านการกระทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ชัดเจนไหมชัดเจนมากๆนะคะซึ่งถ้าเราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไปมันก็จะบ่งบอกเลยว่าเราสามารถจัดนะคะองค์กรหรือหน่วยงานรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็อยากจะได้เราไปร่วมทีมด้วยนะคะยกตัวอย่างใกล้ตัวนักเรียนอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะเราจะต้องทำการบ้านหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนใช่ไหมลูกเราก็ไม่ลอกนะคะทำด้วยตัวเองพยายามด้วยตัวเองนะคะหรือหากมีเหตุการณ์อะไรเราก็กระทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่โกหกนั่นเองค่ะคุณลักษณะข้อที่2นะคะก็คือความมีวินัยค่ะความมีวินัยนะคะก็คือการควบคุมตนเองให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะต้องทำได้อย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลาหรือสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างการแต่งกายหรือการกระทำต่างๆที่โรงเรียนได้กำหนดไว้นะคะต่อไปคุณลักษณะข้อที่3นะคะก็เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบค่ะความรับผิดชอบก็คือการที่เราเนี่ยยอมรับหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายและที่สำคัญเมื่อได้รับมอบหมายแล้วเราก็ทำงานหรือทำหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลุล่วงนะคะโดยที่ไม่มีการผลักภาระงานไปให้ผู้อื่นนะคะและที่สำคัญเวลาเราทำงานเกิดความผิดพลาดได้ไหมลูก
2: ได้
0: เราก็ยอมรับผลจากการกระทำนะคะไม่ว่าผลนั้นอาจจะเป็นผลเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะเราก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่นักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้างานต่างๆเราก็สามารถที่จะดูแลงานในขอบเขตหรือขอบข่ายความรับผิดชอบของเราได้นะคะต่อไปคุณลักษณะข้อที่4ค่ะความยืดหยุ่นและการปรับตัวได้ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่จำเป็นกับการทำงานเพราะว่าเราจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับงานหรือสถานการณ์ให้ได้นะคะสามารถเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถปรับพฤติกรรมหรือวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับทั้งสถานที่หรือสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่การน้อมรับวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ๆวิธีการทำงานใหม่ๆนะคะเราก็ปรับตัวให้สามารถใช้งานได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์การเรียนแบบเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ในการที่จะเข้าเรียนนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะก็คือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันทำงานการร่วมกันเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นะคะเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะช่วยเหลือกันทำงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นบรรลุเป้าหมายเดียวกันค่ะและที่สำคัญเราก็มีภาวะความเป็นผู้นำกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะดูแลทีมรวมถึงกล้าตัดสินใจด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำโครงงานกลุ่มนะ

0: ะที่ทุกคนต้องร่วมมือแล้วก็จะมีหัวหน้ากลุ่มที่จะคอยประสานงานต่างๆนะคะต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงคุณลักษณะไปแล้วทีนี้ก็จะมีทักษะที่จำเป็นบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีทักษะสำคัญ2อย่างด้วยกันที่นักเรียนจะต้องรู้แล้วก็จะต้องมีนะคะไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองเพื่อให้สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานทำกิจกรรมต่างนะคะเรามาดูทักษะแรกอ่ะยืดตัวตรงนะขอฟังเสียงหน่อยทักษะแรกเราเรียกว่าอะไร
1: สาม
0: อาร์นะคะทักษะพื้นฐานมาดูซิมีอะไรบ้างลูกอาร์ที่หนึ่งคืออะไร
1: reading
0: นะคะก็คือทักษะในเรื่องของการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลนะคะในปัจจุบันอาจจะมีนักเรียนอาจจะมีจำนวนค่อนข้างเยอะที่ไม่สามารถอ่านได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทักษะนี้ถือเป็นทักษะเบื้องต้นเลยเราจะต้องสามารถอ่านและทำความเข้าใจสารสนเทศได้อย่างถูกต้องนะคะคำว่าอ่านได้ในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่อ่านออกอย่างเดียวนะลูกเราจะต้องสามารถตีความวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้จากสิ่งที่เราอ่านให้ได้ด้วยเพื่อนำประโยชน์จากสิ่งที่เราอ่านได้นั้นนะคะไปต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานการทำกิจกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอาที่สองคือ
2: Writing
0: นะคะก็คือการเขียนนั่นเองนะคะเมื่อเราอ่านได้แล้วเราก็จะต้องสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของเราออกมาซึ่งการถ่ายทอดความคิดสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดแต่ในที่นี้เราก็จะเน้นการเขียนด้วยนะคะก็คือการถ่ายทอดความคิดข้อมูลและความรู้สึกของเราผ่านตัวอักษรได้อย่างมีระบบค่ะชัดเจนและที่สำคัญเข้าใจง่ายนะคะรวมถึงเราจะต้องมีทักษะการเขียนในรูปแบบดิจิทัลอย่างเช่นการเขียนอีเมลการพิมพ์งานต่างๆซึ่งในปัจจุบันเราก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะตัวสุดท้ายคืออะไร
2: arithmetic
0: นะคะก็คือในเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันนะคะเรามีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการคำนวณซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานด้วยนะคะนักเรียนจะต้องสามารถคำนวณได้วิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลเชิงตัวเลขเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการคิดงบประมาณการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหรือการเปรียบเทียบราคาซึ่งเราก็อาจจะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆใช่ไหมคะเราก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าตัวไหนที่มีทั้งคุณภาพหรือราคาแตกต่างกันหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะไปกันต่อนะคะที่ทักษะต่อไปคืออะไร
2: 8
0: C ทักษะเพื่ออนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนักเรียนในห้องต้นทางกันบ้างเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขยายความทักษะเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่า8 C ทักษะเพื่ออนาคตที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างและที่สำคัญระหว่างฟังนะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองด้วยว่าตัวเองมีทักษะข้อนี้หรือยังถ้ายังไม่มีเราต้องทำยังไงถ้ายังไม่มีเราต้องทำยังไงเราก็จะต้องเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับทักษะข้อที่หนึ่ง
3: critical thinking and problem solvingทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
0: ค่ะสำหรับ C ที่1นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหาต่างๆนะคะรวมไปถึงการตัดสินใจได้อย่างมีหลักฐานเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลใช่ไหมคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เชื่อสิ่งใดง่ายๆและที่สำคัญการรู้จักตั้งคำถามก็จะมีประโยชน์ในการหาคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็คำตอบที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือ C แรกนะคะทักษะที่2นะคะ C ที่2
3: creativity and innovation ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0: ค่ะสำหรับทักษะนี้นะคะก็จะเป็นความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆหรือว่ามองสิ่งเดิมในมุมที่แตกต่างนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้างทางเลือกหรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งต่างๆขึ้นมานะคะเราจำเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์

0: ็นหลักนะคะถือว่าเป็นการต่อยอดที่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะคิดในสิ่งที่แปลกได้เราต้องการที่จะพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วใช่ไหมลูกให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญครูเชื่อว่าทักษะนี้นะคะเป็นทักษะที่มีอยู่แล้วในตัวนักเรียนแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาให้ต่อเนื่องนะคะต่อไปทักษะที่3นะคะ
1: collaboration teamwork and leadership ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
0: สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะต้องมีการทำงานเป็นทีมซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำงานจริงในอนาคตนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการทำงานเป็นทีมนะคะเราก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมและที่สำคัญนะคะก็จะต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานที่ได้ออกมาดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าทักษะข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราสามารถที่จะทำงานในองค์กรหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ค่ะทักษะต่อไปข้อที่4นะคะ
1: communication information and media literacy ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
0: ค่ะสำหรับทักษะด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความคิดนะคะความรู้ที่เรามีรวมไปถึงข้อมูลต่างๆจากตัวบุคคลไปยังผู้อื่นนะคะเพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพูดการเขียนหรือการใช้สื่อดิจิทัลนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนักเรียนจะต้องมีการมานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อให้การสื่อสารของเรานั้นนะคะออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถรับสารได้อย่างเข้าใจค่ะทักษะข้อต่อไปนะคะทักษะข้อที่5
2: cross cultural understanding ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน
0: ์ค่ะแน่นอนว่าภายในสังคมของเรานะคะก็จะมีความเชื่อวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเราจึงจำเป็นจะต้องยอมรับความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายนี้ให้ได้นะคะโดยการที่เรานั้นนะคะตระหนักแล้วก็เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษานะคะและความเชื่อค่ะเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันตินะคะอย่างเช่นการทำงานต่างๆเราก็มาจากหลายครอบครัวเพื่อนๆแต่ละคนก็มีความคิดมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมาปรับมาจูนเข้าหากันเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานที่ได้นะคะบรรลุผลตามที่เราต้องการค่ะต่อไปทักษะข้อที่6นะคะ
2: Computing and ICT Literacy ครับทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0: ใช่ค่ะถือว่าโลกของเราเป็นโลกแห่งดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นทักษะข้อนี้ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆในการทำงานทำกิจกรรมนะคะทุกวันนี้นักเรียนทำงานโดยใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีไหมใช้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างลูกคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งงานแต่ละรายวิชาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะโดยส่วนใหญ่นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการทำกิจกรรมอะไรลูกเกี่ยวกับการเรียนการทำสื่อการออกแบบอาร์ตอินโฟกราฟิกรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลด้วยถูกต้องไหมคะค่ะก็คือความสามารถนะคะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลสร้างผลงานแล้วก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นอาจติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันหรือจากครูผู้สอนกับนักเรียนในการรับส่งสารกันนะคะต่อไปทักษะข้อที่7ค่ะ
2: Career and learning skills ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
0: ค่ะก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่องที่เรากำลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมทั้งด้านความรู้นะคะทักษะและทัศนคตินะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปทักษะข้อสุดท้ายค่ะ
2: compassion ความมีเมตตากรุณามีคุณธรรม

0: ธรรมและมีระเบียบวินัย
1: ใช่แล้วค่ะความมีเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยนะคะคนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมคะเก่งต้องมาคู่กับอะไรความเก่งต้องมาคู่กับคุณธรรมหรือความถูกต้องนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสันตินั่นเองค่ะการที่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีระเบียบวินัยนะคะและที่สำคัญจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำกิจกรรมหรือการทำงานทุกอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่ครูกล่าวมาข้างต้นทั้ง 3R และก็ 8Cพวกเราคิดว่าพวกเราทำได้ไหมลูกหรือมีอยู่แล้วไหมถ้าข้อไหนที่เรายังไม่ถนัดเราก็อาจจะไปเพิ่มพูนทักษะเหล่านั้นนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะนำทักษะทั้ง 3R แล้วก็ 8C นะคะมาใช้สำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมสำหรับทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นใบงานกลุ่มค่ะเรื่องจับคู่ทักษะกับอาชีพนะคะซึ่งเราจะให้ทำเป็นกลุ่มวันนี้ห้องเรียนต้นทางเหมือนเดิมนะคะเรามีสมาชิกทั้งหมด5กลุ่มแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามความเหมาะสมของชั้นเรียนได้เลยค่ะในกิจกรรมนะคะเราจะมีตารางสำหรับการใส่อาชีพแล้วก็ให้จับคู่ว่าอาชีพนั้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทักษะ8Cใดบ้างที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยซึ่งตารางของเรานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเงยหน้ามาก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันลูกคุณครูยกตัวอย่างมาให้แล้ววันนี้เราไม่ต้องคิดอาชีพเองโอเคไหมแต่คุณครูมีมาให้ละ1อาชีพเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นภาพชื่ออาชีพให้ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี5ตารางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเลือก5อาชีพหรือมากกว่านั้นก็ได้หรือคุณครูสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพได้ตามความเหมาะสมของชั้นเรียนได้เลยค่ะทุกคนเงยหน้าก่อนที่จะทำนะคะครูยกตัวอย่างอาชีพอะไรมาอาชีพแพทย์ทักษะ 8C ที่จำเป็นที่คุณครูยกตัวอย่างมาที่ต้องใช้เนี่ยcritical thinking นะคะแล้วอะไรอีกตัวนึง communication เหตุผลที่คุณครูให้ก็คือต้องวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสื่อสารกับคนไข้ได้ชัดเจนคุณครูจึงได้เลือกทักษะ2ด้านนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเราสามารถมีทักษะมากกว่านี้ได้ไหมลูกได้นะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลในใบความรู้ประกอบการทำกิจกรรมได้เลยนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะมีรายชื่ออาชีพสำหรับทำกิจกรรมให้ด้านหน้าคุณครูยกตัวอย่างอาชีพแพทย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากอาชีพแพทย์นะคะแต่ละกลุ่มสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะเอาอาชีพใดบ้าง5อาชีพที่มีอยู่ตรงนี้นะแต่ต้องไม่เอาแพทย์โอเคไหมคะเอาไปใส่แล้วก็ใส่ทักษะ 8C พร้อมกันให้เหตุผลนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: งก็คุณครูก็ได้ให้เวลาในการทำกิจกรรมไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเพื่อนๆ นะคะจากนักเรียนต้นทางของเรานะคะได้นำเสนอผลงานเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนำเสนอด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มนะคะเนื่องจากว่าครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มก็จะเลือกอาชีพอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็จะมีการเลือกทักษะแล้วก็การให้เหตุผลในการเลือกทักษะนั้นๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวถ้าตัวแทนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มแรกได้เลยค่ะ
1: อาชีพแรกที่เลือกนะคะก็จะเป็นอาชีพครูค่ะทักษะที่จำเป็นที่สุดนะคะก็จะเป็นทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์เหตุผลนะคะคือครูจะต้องมีการสื่อสารกับเด็กนักเรียนแล้วก็ใช้ความคิดในการทำสื่อนำเสนอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวิศวกรค่ะทักษะที่จำเป็นที่สุดก็จะเป็นทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะเหตุผลนะคะก็คือต้องวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ
2: ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพพนักงานโรงแรมนะครับทักษะที่จำเป็นนะครับก็คือการสื่อสารแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับเพราะว่าจะต้องมีการพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลายครับต่อไปนะครับเจ้าของกิจการครับทักษะที่จำเป็นก็คือการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ครับเพราะต้องมีการใช้ความคิดที่รอบคอบแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับอาชีพสุดท้ายนะครับคือมัคคุเทศก์ครับทักษะก็คือการสื่อสารและก็การเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆครับเพราะว่าจะต้องมีการสื่อสารกับผู้คนและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวต่างชาติครับ
0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของกลุ่มแรกซึ่งเพื่อนก็ได้เลือกเป็นอาชีพครูนะคะวิศวกรพนักงานโรงแรมเจ้าของกิจการแล้วก็มัคคุเทศก์นะคะซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องของการนำทักษะมาใช้จากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ใบกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะทุกคนคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกหน่อยค่ะเชิญตัวแทนประจำกลุ่มได้เลยต่อไปเราจะมีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะถ้าตัวแทนพร้อมแล้วนะคะเชิญนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
3: อาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพครูค่ะทักษะนะคะก็คือด้านการสื่อสารสารสนเทศด้านความร่วมมือความมีเมตตามีคุณธรรมระเบียบวินัยค่ะเหตุผลนะคะก็คือต้องสื่อสารความรู้และออกแบบการสอนที่สร้างสรรค์ค่ะช่างยนต์ทักษะการเรียนรู้การร่วมมือกันเป็นทีมค่ะเพราะว่ารถยนต์มีระบบที่ซับซ้อนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะพนักงานโรงแรมทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพราะว่าต้องสื่อสารกับลูกค้าได้ดีแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีค่ะต่อไปก็จะเป็นมัคคุเทศก์ค่ะทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารและการพูดที่ชัดเจนค่ะเจ้าของธุรกิจทักษะด้านการคิดทักษะด้านการสร้างสรรค์ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศทักษะการเรียนรู้เพราะว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะ
0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะ

0: ของอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็มีอาชีพที่อาจจะเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นก็คืออาชีพช่างยนต์นะคะก็ถือว่าเราได้มีการนำทักษะมาใช้ที่ครอบคลุมกับการทำงานแล้วก็การทำกิจกรรมที่เลือกขอบคุณตัวแทนมากๆเลยค่ะประจำที่ได้เลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนหน่อยเดี๋ยวนะคะเราจะมีตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเพื่อที่จะออกมานำเสนอผลงานให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันถ้าตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มพร้อมแล้วนะคะก็ขอเชิญได้เลย
1: อาชีพวิศวกรนะคะทักษะที่จำเป็น critical thinking and problem solving ค่ะ
2: เพราะว่าต้องใช้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบสื่อสารอย่างถูกต้องครับ
1: ส่วนอาชีพมัคคุเทศนะคะทักษะที่ต้องใช้ communication information and media literacy ค่ะ
2: เพราะว่าต้องใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและให้ข้อมูลไปยังนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องครับ
1: อาชีพครูนะคะ communication information and media literacy ค่ะ
2: เพราะว่าต้องออกแบบสื่อการสอนที่สร้างสรรค์น่าสนใจและสื่อสารความรู้ให้แก่ผู้เรียนครับ
1: เจ้าของกิจการ Critical Thinking and Problem Solving ค่ะ
2: ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจครับ
0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของอีกกลุ่มนึงขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนประจำที่ได้เลยนะคะก็จากการนำเสนอนะคะผลงานการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะของนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนต้นทางนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะอ่ะเรียกความพร้อมกันสักนิดนึงทุกคนค่ะยืดตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ4ครั้งค่ะก็สำหรับในเรื่องของการทำกิจกรรมวันนี้นะคะครูก็หวังว่าเราจะได้นำทักษะที่เราได้เรียนไปเพิ่มพูนอย่างน้อยแล้วก็จับคู่ทักษะกับอาชีพได้นะคะว่าทักษะใดอาชีพใดจะต้องใช้ทักษะใดบ้างนะคะในการที่อย่างน้อยเบื้องต้นแหละเราก็สามารถที่จะจับคู่ได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้หลากหลายทักษะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็มีความเก่งเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะก็ตัวแทนจากนักเรียนต้นทางนะคะก็ได้เป็นตัวแทนสำหรับนำเสนอเพื่อที่จะเป็นแนวทางหรือว่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะระหว่างนักเรียนต้นทางด้วยกันแล้วก็นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะคะก็ถือว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคาบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันสักเล็กน้อยนะคะผ่านคำถาม2ข้อเช่นเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ใครจะเป็นผู้สรุปให้ครูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันทั้ง2ข้อเลยนะคะคำถามข้อแรกนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอบให้ครูด้วยว่าเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองอย่างไรไหนมีใครอยากจะสรุปให้ครูบ้างวันนี้มีไหมด้านหลังอีกแล้วนะคะนักเรียนเจ้าประจำของครูเองนะคะที่จะช่วยในการสรุปบทเรียนให้เชิญได้เลยค่ะ
3: วันนี้นะครับได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะครับแล้วก็ในเรื่องของทักษะที่ต้องการก็คือเรื่อง8 3R แล้วก็8 C ครับผมจะนำความรู้นี้นะครับไปนำไปใช้ในการพิจารณาในอาชีพในอนาคตของผมที่ต้องการครับว่าผมมีทักษะนี้หรือไม่ถ้าเกิดไม่มีก็จะนำไปพัฒนาทักษะในส่วนนั้นครับ
0: เก่งแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเชิญนั่งได้เลยขออีกสักหนึ่งคำตอบแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเป็นการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีตัวแทนคนไหนอยากจะสรุปเชิญได้เลยค่ะ
4: วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นนะครับของในศตวรรษที่21ครับผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือผมจะใช้หลักต่างๆที่เรียนมาในวันนี้ไปปรับใช้ในอาชีพของผมเองในอนาคตครับ
0: ค่ะก็ใช้ได้ทั้งการเรียนการทำกิจกรรมแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตนะคะเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทน

0: ิ่งที่ตัวแทนได้สรุปมานะคะก็ถือว่าเป็นใจความสำคัญของการเรียนในวันนี้นะคะคุณลักษณะแล้วก็ทักษะที่จำเป็นจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดนอกเหนือจากทักษะในเรื่องของความรู้ในแต่ละรายวิชาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนครูเชื่อว่าไม่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพนะคะเราจำเป็นจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยทักษะเพิ่มเติมด้านต่างๆที่จะสามารถทำให้เรานะคะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สำหรับการทำกิจกรรมเรียกง่ายๆก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์หรืองานหรือกิจกรรมที่ยากขนาดไหนถ้าเรามีทักษะที่รอบด้านครูเชื่อนะคะว่านักเรียนก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมนั้นได้ออกมาดีแล้วก็ผ่านพ้นการทำกิจกรรมไปได้อย่างบรรลุผลสำเร็จค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปในรูปแบบผังความคิดบทเรียนในวันนี้กันอีกสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ค่ะก็คือการที่เรามีทั้งคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่21นะคะจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมั่นใจนะคะดังนั้นค่ะการมีทั้งคุณลักษณะและทักษะนะคะคือการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นคนที่ดีและความเป็นคนเก่งค่ะเมื่อนำมารวมกันแล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้นะคะนอกเหนือจากนี้เรายังมีคุณลักษณะสำคัญของแรงงานในศตวรรษที่21ที่เราจะต้องรู้อีกด้วยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาอ่านคุณลักษณะสำคัญไปพร้อมๆกันมีทั้งหมด5ข้ออายืดตัวตรงถือเป็นการทบทวนนะคะข้อที่1ค่ะ
1: ความซ
0: ื่
1: อสัตย
0: ์ข้อที่2
1: ม
0: ี
1: ว
0: ินั
1: ย
0: นะคะ
1: ความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ข้อที่4ค่ะ
1: ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้
0: ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้นะคะข้อที่5
1: การ
0: การทำงานเป็นทีมและก็ภาวะผู้นำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ 3R ทักษะพื้นฐานไปพร้อมกันนะคะ R ที่1ลูกต่อได้เลยการอ่านและการทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปการเขียนแล้วก็ต้องสามารถถ่ายทอดความออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะต่อไป
1: arithmetic คณิตศาสตร์พื้นฐานคำนวณมีฟอร์มูลา
0: ค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เราเรียกว่า 8C นะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอ่านเพื่อใหเราจะได้ฟังได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามีตัวแทนที่ออกสำเนียงได้อย่างเป๊ะมากๆของห้องต้นทางในวันนี้ค่ะเชิญเลยทักษะ C ที่1นะคะ
2: Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา Creativity and Innovation ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมcollaboration teamwork a leadership ทักษะด้านการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ communications information and media literacy ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ cross cultural understanding ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์Computing and ITC Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Career and Learning Skills ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้และสุดท้าย Compassion ความมีเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะคะสำเนียงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนเส้นทางอาชีพและก็จะไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของนักเรียนซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการวางแผนเส้นทางอาชีพนะคะก็ฝากรบกวนคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบความรู้ค่ะเรื่องการวางแผนเส้นทางอาชีพนะคะใบงานเรื่องการวาง

0: แผนเส้นทางอาชีพค่ะแล้วเราก็จะนำใบงานหรือใบกิจกรรมในเรื่องของการสำรวจความถนัดความสนใจนะคะที่เราได้ทำจากแผนที่1ถึง5ก็คือกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนะคะมาประกอบการต่อยอดชิ้นงานในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะก็สำหรับการเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นนะคะในศตวรรษที่21นะคะก็ฝากนักเรียนไปต่อยอดทักษะถ้าด้านไหนที่เรายังไม่มีก็ฝากฝึกปฏิบัติแล้วก็เพิ่มพูนทักษะเหล่านั้นนะคะเพื่อให้เรามีความเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีควบคู่กันไปนะคะก็สำหรับวันนี้คุณครูขอฝากเนื้อหาเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวทในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: Split the T-shirt.
1: Good morning, class. Good morning to all the teachers and students watching on the RTV9. Welcome everyone to English class with me, teacher Thirawut Srisawat. All right, how's it going today?
2: Good.
1: Very good. How about over there? Very well. Over there? So. What's wrong? Oh, you feel sick? Like, okay, I'm sorry to hear that. How about you? Very good. All right, everyone. So, teacher have questions. Let's start from the first one. Can you cook simple food? Yes, can you cook simple food? Yes, I can. How about you? Can you cook simple food? Yes. Yes. How about over there? Can you cook simple food? Can you cook simple food? Can you? Yes. I can. Over there, can you cook simple food? Oh, wow. How about over there? Good fight. Can you cook simple food? Yeah. What are they? Omelette. Wow. What else? Pancake, wow, I love that too. How about that? Fried rice, right? Wow. All right, next. Next one. Can you play a musical instrument? Can you play a musical instrument? What is musical instrument? Yes, very good. Can you play that? No. No, I can't. How about there? Wow, what is that one? Trumpet, right?
3: Yes.
1: Right this, right? Trumpet. Ah, what else? Who can play guitar? Raise your hand. Guitar. Wow. How about here?
3: Drum.
1: Wow. How about here? Can you play that? No, I can't. Oh, there. No. The next one. Can you speak another language?
3: Yes.
1: Can you speak another language?
3: Yes.
1: Yes.
3: 5 languages.
1: Wow, you can speak 5 languages. What are they?
3: Thai.
1: English.
3: English.
1: Japanese.
3: Spanish.
1: Italian, right? What else? Can you? No, I can't. How are you? Oh, yeah, group 5. How are you, group 5? English, right? Yes, you can. How about you? Can you speak another language? Oh, you can speak. One only. One. Thai. And how about English? Ah, you can speak English too. Good. All right, everyone, today we are going to learn I've Got Talent. Everyone say that together. 1, 2, 3.
4: I've got talent.
1: All right, here are the objectives that you have to learn and receive from this lesson. What are they? แสดงว่าจุดประสงค์ของเราวันนี้มีด้วยกัน2 ข้อใช่ไหมครับดูแล้วยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแคนใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเราเคยได้ยินตัวแคนและเน้นครูมั่นใจว่าทุกคนได้ยินคำว่าแคนใช่ไหมไหนลองยกตัวอย่างประโยคไหมครูดูหน่อยสิครับว่าเคยเห็นประโยคไหนบ้างที่ใช้แคน I I can swim. I can swim. I can swim. Can you play guitar? I can speak English. I can cook. I can cook. Can เนี่ยจะบอกถึงอะไรครับจะบอกถึงมีอะไรบ้าง can จะบอกถึงความสามารถมีอะไรอีกครับความเป็นไปได้การขออนุญาตใช่ไหมครับแล้วก็การร้องขอนั่นเองเดี๋ยวเราดูตัวแรกกันตัวแรกคือ ability ก็คืออะไรครับ ability บอกถึงความสามารถนั่นเองใช่ไหมครับถ้าบอกถึงความสามารถตัวแรกนะครับ ability ก็คือ can be able to do something ก็คือ be able to do something สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้นั่นเองใช่หรือไม่ตัวแรกก็คือบอกถึงความสามารถของเราเองเช่น
0: can you swim
1: everyone say that together ถ้าบอกเป็นประโยคบอกเล่าเราพูดว่าฉันว่ายน้ำได้เราจะพูดยังไงครับ I can swim ใช่หรือไม่แล้วฉันว่ายน้ำไม่ได้ล่ะ I can not swim หรือ I can't swim ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินเสียงว่า I cannot swimming ตัวนี้ถูกไหมครับ
3: ไม
1: ่ถูกใช่หรือไม่หลังกริยาช่วยต้องเป็น verb ช่องที่1หรือ verb infinitive เท่านั้น infinitive verb คืออะไรเอ่ย verb ที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับเมื่อตามหลังกริยาช่วยนั่นเองnext ลองอ่านพร้อมกันสิครับ
3: Can I speak English?
1: ประโยคคำถามเสียงเป็นไงเอ่ย
4: สู
1: งลองใหม่ลองใหม่ต้องเป็นอะไรเลยอีกนิดนึงคุยโอกาสครั้งนึง
4: Can you speak English?
1: Can you speak English? Say that again. 1, 2, 3
4: Can you speak English?
1: Yes.
4: They.
1: Yes.
4: They.
1: ถ้าพูดไม่ได้ตอบว่า
4: No. They can't.
1: No. They can't. ใช่หรือไม่ถ้าเราบอกว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้เราพูดว่าไงครับฉันพูดภาษาอังกฤษได
3: ้ I can't speak English
1: ถ้าฉันพูดไม่ได้ล่ะ
3: I can't speak English
1: I can't หรือ I cannot speak English นั่นเองตัวต่อมา1, 2, 3 เกือบแล้วเกือบแล้วเก่งมากเก่งมากอีกรอบอีกครั้งหนึ่ง 1, 2, 3
4: Can you use a computer?
1: One more time, 1, 2, 3 Can you use a computer?
4: No, he can't.
1: No, he can't. ถ้าเขาบอกว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ได้เขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเราพูดว่าไงครับเราถ้าพูดประโยคเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่า
4: He can use a computer
1: แล้วถ้าใช้ไม่เป็นล่ะครับใช้ไม่ได้ล่ะครับ
4: He can't use a computer
1: ตัวแรกคือบอกถึงอะไรครับความสามารถนั่นเองใช่หรือไม่next permission permission คืออะไรเอ่ย permission
3: การอน
1: ุ
3: ญาต
1: นั่นเองการขออนุญาตนั่นเองนะครับ can ask or give permissions informal for example
4: can I go out now
1: Can I go out now? Can I go out now? Say that again. 1, 2, 3
4: Can I go out now?
1: Say that faster. Can I go out now?
4: Can I go out?
1: Yes.
4: Yes. Yes, you can.
1: Yes, you can. นักเรียนคิดว่าบทสนทนานี้เป็นการพูดระหว่างใครกับใครครับน่าจะเป็นใคร
5: เจนก
1: ับ
5: โทน
1: ี่ในตัวอย่างของครูเป็นอะไรครับเจนกับโทนี่ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาขออนุญาตเรามักจะพูดกับใครครับ
5: ผ
1: ู้ปกครองใช่หรือไม่หรือครูหรือผู้ใหญ่นั่นเองใช่หรือไม่ใช่ไหมครับCan I borrow your pen? One, two, three.
4: Yes, you can.
1: Next.
4: Can we sit here?
1: One more time. Good one. Say it again.
4: Can we sit here?
1: Can we sit here? Group two.
4: Can we sit here?
1: Three.
4: Can we sit here?
1: เสียงเป็นไงเก่งมากอ่ะปรบมือตัวเองหน่อย Everyone say that together. Can we sit here?
4: Yes, you can.
1: Yes, you can. Next. Group 4. One more time.Group 3.
4: Can we leave the classroom now?
1: One more time.
4: Can we leave the classroom now?
1: Group 2.
5: Can we leave the classroom now?
1: Group 1.
4: Can we leave the classroom now?
1: Group 5.Everyone say that together. Can we leave the classroom now?
4: Can we leave the classroom now? No, you can't.
1: No, you can't. นั่นเองแสดงว่าออกได้ไหมครับ
5: ไม่ได้
1: นั่นเองนะครับ All right, say that together.
4: Can she open the window?
1: Can she open the window? Say that again. 1, 2, 3. One more time.
4: Can she open the window?
1: Yes.
4: Yes, she can.
1: Next. 1, 2, 3.
4: Can I bring water in glass?
1: Good one. Can I drink water in class? Group 2.
4: Can I drink water in class?
1: Group 4.
4: Can I drink water in class?
1: Group 5.Everyone say that together. Can drink water in class?
4: Can I drink water in class?
1: Say that faster. Can drink water in class?
4: Can I drink water in class?
1: Yes.
4: Yes, you can.
1: Yes. Next. Request. Everyone say that together. Request. One more time. Request.
4: Request
1: คืออะไรเอ่ยคำขอร้องขอลองยกตัวอย่างให้ครูสิ
5: Can I have book?
1: Right. What else? Can you open the door? Please. นี่ร้องขอใช่ไหมเรามาดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าตัวของ request can ask someone to do something ใช่ไหมครับก็คือเราบอกให้ครับ
6: ให้ขอให้ทำให้
1: ใช่ไหมเราจะบอกเพื่อนขอให้ทำให้หรือบอกใครบางคนบอกใครสักคนหนึ่งให้ทำสิ่งที่เราต้องการให้ทำให้เรานั่นเองนะครับอ่ะดูสิครับอ่ะ one two threeOne more time.
7: Can you wait a moment?
1: ใช่ไหมครับอ่ะ yes.
7: Yes.
1: ดูตัวแรกเขาร้องขอให้ทำอะไรเอ่ย
6: ให้รออ
1: ่ะให้รอสักครู่ได้ไหมใช่หรือไม่นี่ก็บอกว่าอะไร yes. โชนี่บอกว่าได้ใช่ไหมครับอ่ะ next.
7: Can you open the window?
1: Yes, I can. อ่ะยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ Next.
7: Can you carry this bag for me?
1: One more time. One, two, three.
7: Can you carry this bag for me?
8: Yes, I can.
9: Can I have some water?
1: อันนี้คือเขาร้องขอให้ทำอะไรครับขอน้ำใช่ไหมครับนั่นเองให้ไปหยิบน้ำให้next possibility คืออะไรครับ
6: ความเป็นไปได
1: ้เอ๊ะเราใช้ can กับ possibility ยังไงครับ
6: ใช้เวลาน่าจะเป
1: ็
6: น
1: ความน่าจะเป็นใช่ไหมว่าเหตุการณ์นั้นมันน่าจะเกิดไหมครับน่าจะเกิดขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันcan something is possible บางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้ดูสิครับ
7: can this answer be wrong
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับ
6: คำตอบนี้มันจะผิดได้ไหม
1: คำตอบนี้มันจะผิดไหมใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่มันจะผิดใช่หรือไม
7: ่
1: yes it can ตัวต่อมา
7: Can the weather change quickly?
1: One more time together. One, two, three.
7: Can the weather change quickly?
1: ใช่ไหมครับเขาถามถึงอะไรครับ
6: สภาพอากาศว่าเปลี่ยนเร็ว
1: ไหมสภาพอากาศมันจะแปรผันหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไหมใช่หรือไม่มันอาจจะเป็นไปได้ไหมYes, it can. นั่นเองต่อมา
7: Can accidents happen here? No, it can't.
1: Next.
7: Can the bus be late?
1: One more time. One, two, three.
7: Can the bus be late? Yes, it can.
1: All right. Everyone, look at the worksheet one. What should you do with the worksheet one? What should you do? Match.
7: Which correct function can?
1: อันนี้ทำอะไรครับ
6: ให้ใส
1: ่ให้อะไรครับให้จับคู่ใช่ไหมครับจับคู่อะไรเอ่ยจับคู่ฟังก์ชันฟังก์ชันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง มีกี่ฟังก์ชัน4ใช่ไหมครับมี
7: request
1: ability
7: request
1: permission
7: possibility
1: ใช่ไหมครับให้ทำอะไรเอ่ยให้นักเรียนนำฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันไปเติมแต่ละประโยคให้ถูกต้องนั่นเองพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: B C B C number 7.
1: This app can save your battery life if used correctly.
0: This app can save your battery life if used correctly. The possibility. Number 8.
1: Can you show me how to get to the library?
0: Can you show me how to get to the library? What is your answer?
2: B.
0: B. And number 9. How about number 9? Can I borrow your notes from yesterday's class?
1: C.
0: Wow. And how about the last one?
1: My little brother can ride a bicycle without training wheels.
0: What is your answer?
1: A.
0: A. เป็นไงบ้างครับถูกหมดไหมครับถูกหมดไหมเอ่ยในใครผิดหนึ่งบ้างผิด1ข้อผิด2ข้อ34มีไหมไม่มีปรบมือตัวเองหน่อยเป็นไงครับดูแล้วยากไหมครับไม่ยากเลยวันนี้ใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวดูอีกใบงานหนึ่งครับเอาใบงานที่2ขึ้นมาครับใบงานที่2 Let's talk with Ken ใบงานที่2ให้ทำอะไรเอ่ย
1: ให้เราทำงาน
0: work with your partner แสดงว่าให้ทำงานเป็น
1: ค
0: ู่นั่นเองนะครับ take turns asking and answering question use can
1: ให้ถามสล
0: ับ
1: กันถามใช้คำว่า can
0: ให้สลับกันถามโดยคำถามถามตอบใช่ไหมครับโดยใช้ can in the following situations ในสถานการณ์ที่กำหนดให้ใช่ไหม use complete sentences ก็คืออะไรพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับเป็นไงบ้างครับเสร็จไหมครับเสร็จไหมเอ่ยมีบางคนเสร็จแล้วมีบางคนยังไม่เสร็จใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไหนข้อแรกใครได้บ้างครับข้อแรกมีไหมมีคู่ไหนได้บ้างเอ่ยครับถามว่าไงเอ่ยWhat can you do? What can you do?
1: I can do sweet.
0: I
1: can do swim.
0: เพื่อนบอกว่า I can do swim. ถูกต้องไหม What can you do? I can do swim. มีใครช่วยเปลี่ยนแปลงเพื่อนบ้าง What can you do? เพ
2: ื่อ
0: นตอบว่า I can do swim. ถูกต้องไหม ตัวนี้เพื่อนบอกว่ายังไงครับ I can swim ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ครูบอกว่าตัว can เนี่ยเป็นกริยาช่วยใช่หรือไม่ใช่ไหมครับหลังกริยาช่วยเป็นอะไรครับเป็นคำกริยานั่นเองใช่ไหมครับซึ่งกริยาใดก็ตามที่ตามหลังกริยาช่วยกริยานั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้กริยาตัวใดมาครับคือ swim ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจะได้เป็นอะไรครับ what can you do จะได้เป็นI can swim นั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับดูต่อดูลองดูข้อที่3ซิข้อที่3มีใครได้บ้างมีไหมครับ asking for help ลองดูสิครับ
2: can you pass me the salt
0: Yes, I can. ตัวนี้เป็นไงครับขอให้ช่วย
2: หย
0: ิ
2: บเกล
0: ือ
2: ให
0: ้
2: หน
0: ่
2: อย
0: หยิบเกลือให้หน่อยได้ไหมใช่หรือไม่ต่อมาข้อที่4นะครับ asking to borrow something มีไหม asking to borrow something
2: can
0: มีอะไรบ้าง
2: can I borrow your money
0: can I borrow your money

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: เนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
2: ทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
3: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
3: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
3: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไผ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
3: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพ พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยววันนี้นะครับบทเรียนของพวกเรานะครับเข้าสู่กิจกรรมแรกกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจัดสรรงบประมาณประเทศนะครับโดยสถานการณ์ให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายลองนึกดูเนาะลองสวมบทบาทดูตั้งแต่วินาทีนี้พวกเราคือคณะรัฐมนตรีของประเทศนี้คณะรัฐมนตรีคือใครนักเรียนคือรัฐบาลคนที่มีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยรัฐบาล
3: บริหารประเทศ
2: ใช่ไหมครับวันนี้เราลองดูเนาะว่าเราจะบริหารประเทศแบบใดนะครับโดยคำถามคือครูจะให้นักเรียนจัดสรรงบประมาณประเทศให้เลือกว่าจะจัดสรรให้ด้านใดบ้างสามารถเลือกได้เพียง3ด้านเท่านั้นพร้อมบอกเหตุผลนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะสุ่มนักเรียนออกมาและนักเรียนสามารถใช้ปากกาตรงนี้นะครับขีดได้เพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่3งบประมาณเนาะจะเอาไปลงกับการศึกษาสาธารณสุขนะครับคมนาคมหรือจะเป็นความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการนะครับพร้อมบอกเหตุผลเพื่อนๆปลายทางด้วยดังนั้นขอสุ่มนะครับคนแรกเลขที่28ครับเลขที่28อยู่ไหนเอ่ยไม่มาไม่เป็นไรนะครับเลขที่29ครับ29ออกมาได้เลยเอาไมค์มาด้วยลูกอ่ะออกมาเลยสามารถให้ด้านเดียวก็ได้เนาะ3ขีด3เส้นหรื

0: จะกระจายไปก็ได้อ่ะคิดได้เลยเรามาดูกันว่าเพื่อนจะขีดให้กับอะไรแล้วก็อีกเส้นหนึ่งไปไหนดีให้อะไรดีครับงบประมาณของเราหนึ่งเส้นเนาะลองบอกเหตุผลหน่อยทำไมจึงให้การศึกษาความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมครับขอเหตุผลสั้นๆ
1: เพราะว่าการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญต่อเด็กไทยค่ะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาประเทศได้ในอนาคตค่ะ
0: แล้วก็คือเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์นั่นเองใช่ไหมต่อไปอะไรอีกครับ
1: ด้านความมั่นคงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ประเทศของเราควรมีค่ะ
0: ควรมีเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่ออ
0: ะไรครับ
1: อนาคตของเราค่ะ
0: เพื่ออนาคตของเราเอาไว้ปกป้องประเทศใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมทำไมเราจึงให้งบประมาณกับสิ่งแวดล้อมนี้ไป
1: เราควรประเทศของเราควรมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะไม่แห้งแล้งค่ะ
0: แล้วเราจะให้งบประมาณไปกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดเนี่ยลองยกตัวอย่างซิว่าจะให้งบประมาณในด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไร
1: อุทยานค
0: ่
1: ะ
0: ให้อุทยานไปทำอะไรครับ
1: ปลูกป่าค
0: ่
1: ะ
0: ให้อุทยานเอาเงินไปปลูกป่าเนาะก็โอเคก็ได้นะครับตบมือเพื่อนหน่อยต่อไปขออีกหนึ่งคนนะครับลองจัดสรรงบประมาณดูเนาะเลขที่11ครับเลขที่11อ่ะออกมาได้เลยได้แค่3ขีดเท่านั้นเนาะสามารถกระจายให้แต่ละด้านไหนก็ได้หรือแค่ด้านเดียวก็ได้เลือกได้เลยขีดได้เลยครับการศึกษาสาธารณสุขอีกด้านหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมขอเหตุผลครับการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำไมจึงเลือกจัดสรรงบประมาณนะครับให้กับ3แหล่งนี้3ด้านนี้ครับ
2: ด้านการศึกษาครับเพื่อให้เยาวชนชาวไทยมีการศึกษาที่ดีคร
0: ับ เราจะเอางบประมาณเอาเงินไปให้กับทำอย่างไรบ้างขอยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อเอาเงินไปให้การศึกษาเนี่ยเอาไปทำอะไรทำอะไรดีครับ
2: ทุนการศึกษาครับแล้วก็ซื้อหนังสือ
0: ทุนการศึกษาแล้วก็ซื้อหนังสือต่อไปครับ
2: ด้านสาธารณสุขครับ
0: ครับผมเหตุผลทำไมจึงให้สาธารณสุข
2: เอาไปพัฒนาโรงพยาบาลครับ
0: เอาไปพัฒนาโรงพยาบาลนะครับและสุดท้ายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: นำเงินไปทำให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้น
0: มีสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้นปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับส่วนนี้กันต่อเนาะคือคำถามว่ารัฐบาลจะนำเงินจากที่ใดมาพัฒนาประเทศนะครับจากที่เราได้ร่วมกันตอบนะครับได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณเมื่อสักครู่นี้เราคิดว่าไปเอาเงินมาจากไหนแน่นอนว่าภาษีซึ่งเป็นภาษีของประชาชนนะครับแต่ไม่ได้เพียงเอามาแค่ภาษีเท่านั้นอาจจะเอามาจากการท่องเที่ยวนะครับเป็นรายได้ของประเทศก็สามารถนำมานะครับพัฒนานำมาบริหารประเทศได้แต่หลักๆก็คือเป็นภาษีนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีน่ารู้คิดนะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
3: วิเคราะห์และแยกแยะประเภทของภาษีตามลักษณะและความแตกต่างอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับการอธิบายลักษณะสำคัญของภาษีได้อย่างถูกต้องและ
0: ครับผมจากที่นักเรียนบอกมานะก็คือวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์และแยกแยะประเภทของภาษีตามลักษณะและความแตกต่างอย่างเป็นระบบนะครับเชื่อมโยงกับการอธิบายลักษณะสำคัญของภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับตระหนักถึงคุณค่าและการเสียภาษี

อาศีในฐานะพลเมืองที่ดีนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติตัวสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายจริงๆแล้วมันถูกพูดถึงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถ้านักเรียนลองนึกถึงดีๆนะครับว่าภาษีที่เราในฐานะพลเมืองเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่จ่ายมีหน้าที่ให้กับรัฐบาลไปจัดสรรแล้วจัดสรรไปเพื่ออะไรนะครับคำตอบอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงท้ายชั่วโมงนะครับว่าจริงๆแล้วภาษีมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับต่อมากิจกรรมแรกเราจะมาดูกิจกรรมจับคู่ภาษีให้ถูกประเภทนะครับโดยคำอธิบายนักเรียนนะครับครูจะแจกการ์ดสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มกลุ่มละ10ใบนะครับให้นักเรียนพิจารณาแต่ละใบนะครับแล้วช่วยกันคิดตัดสินใจว่าข้อที่1เป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมข้อที่2เลือกชื่อภาษีที่สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับก็คือสีเขียวเนาะเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนในใบกิจกรรมและจำแนกออกมานักเรียนก็ต้องมีการสืบค้นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมและสุดท้ายคือสีชมพูนะครับให้เลือกว่าภาษีนั้นเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยเป็นภาษีชื่อว่าอะไรนะครับครูก็จะมีชื่อมาให้เนาะเกี่ยวกับรายชื่อของภาษีประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายภาษีมรดกภาษีรถยนต์อากรสแตมป์และสุดท้ายภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับซึ่งให้นักเรียนตั้งใจทำและเดี๋ยวเราจะกลับมานำเสนอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วทุกกลุ่มปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาหาครูครับเพราะว่าต่อไปจะเป็นการนำเสนอจับคู่ภาษีให้ถูกประเภทนะครับโดยสถานการณ์นะครับครูจะให้กลุ่มละ2สถานการณ์ในการเฉลยนะครับเฉลยอยู่ที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะครับข้อที่1ถามว่าเป็นสถานการณ์ที่บอกว่าซื้อขนมราคา20บาทแต่จ่ายจริง 21.40 บาทนะครับกลุ่มที่1อ่ะยืนขึ้นครับกลุ่ม1คิดว่าเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมครับ
1: ข้อที่1เป็นภาษีทางอ้อมครับ
0: เป็นภาษีทางอ้อมเราเรียกประเภทภาษีนี้ว่าอะไรเอ่ย
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มครับ
0: เรามาดูเฉลยของครูแน่นอนว่าเป็นภาษีทางอ้อมนะครับเราเรียกภาษีชนิดนี้ว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นั่นเองสถานการณ์ที่2อ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยครับว่าอย่างไรเอ่ย
1: นาย A ทำงานบริษัทได้เงินบริสุทธิ์ต่อปี 500,000 บาทครับ
0: สุทธิได้เงินสุทธิต่อปี 500,000 บาทแล้วคิดว่าเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมครับ
1: เป็นภาษีทางตรงครับ
0: เป็นภาษีทางตรงแน่นอนเป็นภาษีทางตรงแล้วชื่อของภาษีนี้เราเรียกว่าภาษีอะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย
1: ภาษีบุคคลธรรมดาครับ
0: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถือว่าตอบถูกทั้ง2ข้อเลยปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับต่อไปกลุ่มที่2ลองดูครับสถานการณ์ที่3และ4สถานการณ์ที่3ว่ายังไงบ้างครับ
2: สถานการณ์ที่3เขียนว่าเปิดบริษัทผลิตเสื้อผ้าและมีกำไรปีค่ะ
0: เราคิดว่าเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมเอ่ย
2: เป็นภาษีทางตรงค่ะ
0: เป็นภาษีทางตรงแล้วชื่อของภาษีเราคิดว่าเป็นภาษีอะไรเอ่ย
2: ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ
0: ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับถูกต้องและต่อไปข้อที่4ครับ
2: ค่ะข้อที่4เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินในเขตเทศบาลค่ะจะเป็นภาษีทางตรงค่ะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ
0: เป็นภาษีทางตรงและเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ไม่ผิดเลยนะครับกลุ่มที่3ไม่ผิดเนาะกลุ่มที่3ข้อที่5และข้อที่6ครับ
3: ข้อที่5นะครับเปิดร้านกาแฟและติดป้ายหน้าร้านนะครับ
0: ครับผมเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมเอ่ย
3: ภาษีทางตรงครับ
0: เป็นภาษีทางตรงนะครับแล้วชื่อของภาษีนี้ชื่อว่าภาษีอะไรเอ่ย
3: ภาษีป้ายครับ
0: เป็นภาษีป้ายนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะข้อที่6ล่ะ
3: ได้รับมรดกเป็นบ้านจากพ่อแม่ครับ
0: เป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อม
3: ทางตรงครับ
0: เป็นภาษีทางตรงชื่อภาษี
3: ภาษีมรดก

0: เป็นภาษีมรดกก็ถูกต้องเช่นเดียวกันโปรโมทให้กลุ่มที่3ด้วยครับต่อไปกลุ่มที่4ครับสถานการณ์ที่7และ8ครับ
1: สถานการณ์ที่7นะครับซื้อรถยนต์คันใหม่และต้องต่อภาษีประจำปีครับ
0: เป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมครับ
1: เป็นภาษีทางตรงครับ
0: เป็นภาษีทางตรงและประเภทของภาษีคือภาษีอะไรเอ่ย
1: ภาษีรถยนต์ครับ
0: เป็นภาษีรถยนต์นะครับถูกต้องครับข้อที่8
1: สถานการณ์ที่8นะครับเช่าบ้านและทำสัญญาเช่าเป็นรายลักษณ์อักษรครับ
0: ครับผมทำสัญญาเช่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเอ่ย
1: เป็นภาษีทางอ้อมครับ
0: เป็นภาษีทางอ้อมเราบอกเป็นภาษีทางอ้อมนะใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วชื่อภาษีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: คืออากรสแตมป์ครับ
0: เป็นอากรสแตมป์จริงๆด้วยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อ2ข้อสุดท้ายคือข้อที่9และข้อที่10ครับสำหรับกลุ่มที่5ว่ายังไงบ้างครับ
2: ภาษีทางอ้อมครับ
0: บอกสถานการณ์ก่อนข้อที่9สถานการณ์ว่าอะไรครับ
2: ซื้อโทรศัพท์มือถือจากห้างสรรพสินค้า
0: ซื้อโทรศัพท์มือถือจากห้างสรรพสินค้าคือภาษีทาง
2: อ้อมครับ
0: ทางอ้อมชื่อภาษีอะไรครับ
2: ภาษีมูลค่าเพิ่มครับ
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนั่นเองเนาะสุดท้ายข้อที่10ครับ
2: เปิดร้านจำนำทุกประเภทครับ
0: เปิดร้านจำนำทุกประเภทเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมเอ่ย
2: ทางอ้อมครับ
0: เป็นภาษีทางอ้อมนะครับชื่อภาษีอะไรครับ
2: ภาษีเฉพาะกิจครับ
0: ภาษีกิจเฉพาะใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็ถือว่าเป็นการแยกประเภทนะครับระหว่างภาษีทางตรงและทางอ้อมนะครับเมื่อนักเรียนแยกนักเรียนก็ต้องตอบได้นะครับว่าภาษีทางตรงคืออะไรภาษีทางอ้อมคืออะไรนะครับขอสุ่มถามเลขที่24ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่24ลองดูครับภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมแตกต่างกันอย่างไรจากที่เราได้จำแนกบัตรคำไปเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะในความคิดหนูนะคะหนูมองว่าภาษีทางตรงค่ะคือภาษีที่เราต้องหักเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายค่ะเช่นในกรณีถ้าหนูทำธุรกิจแล้วมีกำไรสูงก็จะหักจำนวนกำไรบางส่วนค่ะเพื่อที่ไปจ่ายภาษีในส่วนของภาษีทางอ้อมค่ะจะต้องจ่ายจากการซื้อสินค้าต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำไม่ว่าจะเป็นการซื้อโทรศัพท์มือถือซื้ออาหารต่างๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับคำตอบจะเหมือนเพื่อนหรือไม่ที่19ครับเลขที่19ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมต่างกันอย่างไรครับ
4: ภาษีทางตรงนะคะก็คือเหมือนการที่ว่าเปิดบริษัทค่ะแล้วก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลค่ะแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะก็เหมือนว่าไปซื้อของค่ะแล้วก็จ่ายภาษีในรวมที่ตังที่เราซื้อไปค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับทีนี้เรามาดูนะครับความหมายของภาษีทางตรงเนาะภาษีทางตรงคือภาษีที่รัฐเก็บจากคนที่มีรายได้นะครับหรือมีทรัพย์สินโดยตรงคนที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีต้องจ่ายเองไม่สามารถเอาภาระไปให้คนอื่นจ่ายแทนได้นะครับส่วนภาษีทางอ้อมนะครับก็คือภาษีที่เราจ่ายทุกครั้งเมื่อซื้อของหรือใช้บริการแม้เราไม่ได้จ่ายให้กับรัฐโดยตรงแต่ภาษีถูกบวกในราคาสินค้าแล้วนะครับผู้ขายหรือร้านค้าเป็นคนเก็บภาษีแทนรัฐนะครับส่วนคนซื้ออย่างเรานะครับก็เป็นคนจ่ายภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับทีนี้คำถามชวนคิดถามว่าถ้าคนรายได้มากกับคนที่รายได้น้อยเสียภาษีเท่ากันจะยุติธรรมหรือไม่เพราะอะไรนะครับขอสุ่มถามเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ลองดูครับก็พูดง่ายๆก็คือคนที่มีรายได้สูงและคนที่มีรายได้ต่ำเสียภาษีเท่ากันเลยยุติธรรมไหมครับ
5: ถ้าถามว่ายุติธรรมไหมส่วนตัวผมคิดว่ายุติธรรมครับเพราะว่าเป็นความเท่าเทียมกันแต่ว่าในเรื่องของความเหมาะสมอาจจะต้องปรับครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมเราจึงคิดว่ามันยุติธรรม
5: เพราะว่าก็คือการจ่ายเท่ากันนะครับก็คื เป็นการที่ยุติธรรมโดยการจ่ายเท่ากันแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าควรที่จะให้คนที่รายได้น้อยได้จ่ายน้อยกว่าครับ
0: ก็คือเราส่วนตัวเราคิดว่ามันยุติธรรมแต่เอ้ยก็ขอให้จ่ายน้อยลงอีกนิดนึงใช่ไหมขอบคุณมากนั่งลงได้ขออีกหนึ่งคนนะครับลองบอกหน่อยว่ายุติธรรมหรือไม่เลขที่30ครับคนที่มีรายได้สูงและรายได้ต่ำเสียภาษีเท่ากันเลยถ้านักเรียนยังไม่นึกภาพไม่ออกนะตัวอย่าง

0: คะเพราะว่าคือเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะได้สวัสดิการเท่ากันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ความยุติธรรมค่ะเพราะว่าอายุอย่างเช่นหนูมีเงินเป็นแบบเป็นล้านใช่ไหมคะสมมติหนูมีเงิน1ล้านหนูเสียภาษี 20,000 แต่สำหรับคนที่เป็นเด็กที่ทำงานแล้วค่ะพี่มหาลัยที่เพิ่งจบแล้วเนี่ยได้ทำงานแล้วมีเงินเดือน 15,000 ค่ะแต่เขาต้องมาเสีย 20,000 เท่าหนูอ่ะหนูว่ามันก็ไม่ยุติธรรมค่ะ
1: เราก็มีความคิดว่ามันไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบเนาะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแต่ความคิดเห็นของนักเรียนเลยนะว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะครับแต่แนวคำตอบของครูนะครับก็จะมองถึงในความของความไม่ยุติธรรมนะครับเพราะรายได้คนน้อยนะครับขออภัยครับรายได้คนขออภัยครับเพราะคนรายได้น้อยจะเดือดร้อนมากกว่าทั้งที่เสียภาษีเท่ากันจึงควรเก็บภาษีตามความสามารถในการเสียภาษีนะครับตัวอย่างเช่นรายได้ก็คือรายได้ของคน 10,000 บาทนะครับเสียภาษี 1,000 บาทก็คือเสียไปแค่ 10% นะครับเสียไปถึง 10% เลยเนาะส่วนคนรายได้ 100,000 บาทเสียภาษี 1,000 บาทเท่ากันเลยครับแต่เสียไปแค่ 1% เท่านั้นนะครับจะแสดงให้เห็นว่าภาระของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่จำนวนเงินเนี่ยมันเท่ากันจึงเกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยสังคมไทยนะครับจึงใช้การเก็บภาษีคนรวยนะครับก็จะเก็บภาษีมากสำหรับคนจนหรือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอก็จะเก็บภาษีน้อยลงนะครับตามความสามารถในการเสียภาษีนั่นเองทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมล่าภาษีปริศนาคำใบ้นะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาทำอะไรออกมากดกระดิ่งเพราะว่าครูจะมีนะครับคำใบ้ปริศนาเนาะขึ้นมาทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนได้ลองกดและลองตอบดูว่าจากคำใบ้ปริศนานี้น่าจะเป็นภาษีอะไรนะครับตัวอย่างเนาะเช่นอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับนักเรียนครูก็จะใบ้ว่าเก็บจากกำไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการไม่ใช่คนธรรมดานักเรียนก็ต้องแย่งกันกดกระดิ่งเพื่อใครกดกระดิ่งได้ก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ตอบนักเรียนคิดว่าน่าจะตอบอะไรครับในข้อนี
2: ้
1: ภาษีเงินได
2: ้
1: นิติบุคคลแบบนี้เนาะดังนั้นเดี๋ยวขอจัดสถานที่สักครู่หนึ่งนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ออกมาอยู่หน้าชั้นเรียนกันหมดแล้วนะครับดังนั้นขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจแล้วก็ดูให้ครูอ่านคำใบ้ให้จบก่อนนะครับสำหรับคนที่ตอบได้และถูกต้องมีคะแนนพิเศษให้สำหรับกลุ่มนั้นนะครับอ่ะเรามาดูคำใบ้ที่2คำใบ้ที่2บอกว่าเก็บจากการเป็นเจ้าของรถต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีถ้าพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับเจ็บนะครับดังนั้นต้องระวังเนาะส่งมาให้เพื่อนหน่อยเราคิดว่าจากคำใบ้นี้เป็นภาษีประเภทใดครับ
1: ภาษีรถยนต์ค่ะ
0: เป็นภาษีรถยนต์นะครับเรามาดูเฉลยกันเป็นภาษีรถยนต์จริงๆด้วยนะครับก็เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้กลุ่ม3ได้ไปแล้ว1คะแนนอีก1ข้อเนาะเตรียมตัวคำใบ้ถามว่าเก็บจากเอกสารหรือสัญญาทางกฎหมายเช่นสัญญาเช่าสัญญากู้ยืม

0: กดครับอ่ะใครเอ่ยอ่ะลองดูนะครับกลุ่มที่2ตัวแทนจากกลุ่มที่2คือเป็นภาษีอะไรเอ่ย
1: อากรสแตมป์ค่ะ
0: ไอเป็นอากรสแตมป์นะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่ะกลับเข้าที่ได้นะครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนบ้างลองดูนะครับมาบริหารร่างกายกันหน่อยตอนนี้กลุ่มที่3และกลุ่มที่2ได้ไปกลุ่มละ1คะแนนมาเลยมาเลยนะครับเตรียมตัวนะครับคำปริศนาต่อมาบอกไว้ว่าเก็บจากป้ายชื่อร้านหรือป้ายโฆษณาป้ายใหญ่มีไฟเสียภาษีมากถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับทั้งหมดจับหูกดได้เป็นไงครับเจ็บไหมครับตอบหน่อยตอบน่าจะเป็นภาษีอะไรเอ่ย
2: ภาษีป้ายครับ
0: ภาษีป้ายนะครับเฉลยคือภาษีป้ายจริงๆด้วยนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับคำใบ้บอกว่าแฝงอยู่ในราคาสินค้าและบริการผู้ซื้อจ่ายตอนซื้อของถ้าพร้อมแล้วยกมือยกมือถ้าพร้อมแล้วยกมือกดกระดิ่งกลุ่มที่3ตัวแทนของกลุ่มที่3เราคิดว่าน่าจะเป็นภาษีอะไรครับ
3: ภาษีมูลค่าเพิ่มครับ
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือภาษีแวดนั่นเองนะครับกลับเข้าที่ได้นะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับก็ได้คะแนนแล้วยกเว้นกลุ่มที่กลุ่มที่1ได้หรือยังเอ่ยยังกลุ่มที่5ได้หรือยังครับยังนะครับกลุ่มที่4ต้องพยายามนะครับต่อไปขออีกรอบนึงขออีก1คนครับตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาเลยมาดูครับออกมาเลยนะครับเตรียมตัวขยับไปก็ใกล้ๆเลยนะครับคำปริศนาบอกว่าเก็บจากทรัพย์สินที่ได้จากผู้เสียชีวิตเช่นบ้านหรือที่ดินถ้าพร้อมแล้วกดกลุ่มที่สองตอบอะไรครับภาษีอะไรเอ่ย
4: ภาษีมรดกครับ
0: เป็นภาษีมรดกนะครับถูกต้องนะครับภาษีมรดกนะครับข้อสุดท้ายนะครับคำใบ้บอกว่าเก็บจากภาษีเงินได้ของคนทั่วไปเช่นเงินเดือนค่าจ้างค่าขายของนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้คนเดิมนะครับภาษีนี้ชื่อว่าภาษีอะไรเอ่ย
4: ภาษีเงินได้คนท
0: ำเอาใหม่ครับช้าๆชัด
4: ภาษีเงินได้คนธรรมดา
0: ภาษีเงินได
4: ้คนธรรมดา
0: บุคคลธรรมดานะครับใช่หรือเปล่าถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของพวกเราในเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่2ก็เก็บคะแนนไปได้มากที่สุดนะครับกลุ่มที่2ก็จะได้คะแนนพิเศษของครูไปในวันนี้ครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับนักเรียนแต่ละภาษีนะครับรายละเอียดคืออะไรภาษีทางตรงประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็คือเก็บจากรายได้ของคนทั่วไปเช่นเงินเดือนนะครับค่าจ้างผู้มีรายได้มากย่อมเสียมากผู้มีรายได้น้อยก็เสียน้อยเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองนะครับข้อที่2ครับภาษีประเภทที่2คือภาษีนิติบุคคลนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือเก็บจากกำไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะครับเพื่อให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับภาษีทางตรงประเภทที่3ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเก็บจากเจ้าของบ้านอาคารหรือที่ดินเพื่อสร้างรายได้ท้องถิ่นนะครับกระตุ้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปภาษีป้ายภาษีป้ายคือเก็บจากป้ายที่มีชื่อร้านหรือป้ายโฆษณานะครับเป็นรายได้สำคัญขององค์การขออภัยครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามาดูภาษีทางตรงอีกนะครับก็จะเป็นภาษีมรดกนะครับ ป็นการเก็บจากทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้เสียชีวิตเพื่อกระจายความมั่นคงนะครับและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสุดท้ายเป็นภาษีทรัพย์สินอื่นๆนะครับเก็บจากการครอบครองทรัพย์สินเช่นภาษีรถยนต์หรือเรือนะครับนำไปบำรุงสาธารณูปโภคทีนี้ภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างเป็นภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับเก็บจากการขายสินค้าและบริการอัตราก็คือ 7% นะครับผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายเมื่อซื้อของนะครับภาษีต่อมาก็คือเป็นภาษีเฉพาะขออภัยครับภาษีธุรกิจเฉพาะเก็บจากกิจการบางประเภทเช่นธนาคารประกันชีวิตธุรกิจการเงินนะครับก็แยกออกมาจากแวดนะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมชั้นเสียภาษีประเภทไหนหรือว่าแบบไหนนั่นเองนะครับโดยสถานการณ์เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วจะต้องประกอบอาชีพจุดๆๆนะครับโดยนักเรียนนะครับจะได้ออกมากลุ่มละ1คนนะครับเพื่อออกมาสุ่มอาชีพของเรานะครับแต่ละกลุ่มออกมาได้เลยกลุ่มที่1 2 3 4 5ออกมาจับฉลากได้เลยครับยืนเรียงได้เลยเดี๋ยวครูจะไปถามนะครับแกะได้เลยสำหรับกลุ่มที่4ได้อาชีพอะไรเอ่ย
5: เป็นเจ้าของโรงงานครับ
0: เจ้าของโรงงานนะครับกับข้าวทีได้ต่อไปครับกลุ่มที่5อาชีพ
6: พนักงานบริษัทครับ
0: เป็นพนักงานบริษัทนะครับกับข้าวทีได้กลุ่มที่1
7: เป็นนักธุรกิจออนไลน์ครับ
0: เป็นนักธุรกิจออนไลน์นะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
8: เป็นเจ้าของร้านค้าค่ะ
0: เป็นเจ้าของร้านค้าและสุดท้ายกลุ่มที่3
9: เป็นเจ้าของที่ดิน
0: เป็นเจ้าของที่ดินนะครับนี่คืออาชีพที่นักเรียนจะต้องเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับที่เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะต้องประกอบอาชีพนี้ตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ถือว่าตัวเองประกอบอาชีพที่ได้จับฉลากไปนะครับเมื่อจับฉลากเสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบคำถาม2ข้ออาชีพนี้เกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้างนะครับดูให้รอบครอบนะครับนักเรียนและเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมนะครับและตอบคำถามข้อที่2คือภาษีช่วยประเทศอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมานำเสนอชั้นเสียภาษีแบบไหนนะครับขอเป็นกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่3นะครับอ่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่1สุ่มได้อาชีพอะไรเอ่ยอ่ะออกมาได้เลยออกมาได้เลยกลุ่มที่1เราหยิบฉลากได้อาชีพอะไรไปครับ
1: ได้เป็นนักธุรกิจออนไลน์ครับ
0: นักธุรกิจออนไลน์แล้วนักธุรกิจออนไลน์ต้องเสียภาษีอะไรบ้างครับ
1: ก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับเป็นภาษีทางตรงครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมครับ
0: ครับผมแล้วภาษีเนี่ยจะช่วยประเทศเราได้อย่างไรบ้างการเสียภาษีการจ่ายภาษีไป
1: ก็จะช่วยพัฒนาการศึกษาครับเช่นสร้างโรงเรียนครับแล้วก็ดูแลสาธารณสุข
0: ครับผม
1: เช่นโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนครับเช่นผู้ยากไร้หรือว่าผู้ประสบภัยครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยกลุ่มที่3ได้อาชีพอะไรเอ่ยเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสิ่งที่เราสุ่มได้คืออาชีพ
2: เจ้าของที่ดินคร
0: ับเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเราจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างเจ้าของที่ดิน
2: เป็นภาษีทางตรงนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์ครับ
0: ครับผมแล้วภาษีเนี่ยการที่เราจ่ายภาษีไปมันช่วยประเทศเราอย่างไรบ้างครับ
2: เป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลครับกระจายรายได้ควบคุมและส่งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับโปรมให้กลุ่มที่3นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมชั้นเสียภาษีแบบไหนนะครับคำถามสรุปบทเรียนถามว่าหากนักเรียนโตขึ้นและมีอาชีพการเสียภาษีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไรนะครับต้องตอบในมุมของตนเองด้วยนะครับและมุมของสังคมขอสุ่มเป็นเลขที่23ครับเลขที่23ลองดูครับเมื่อเราโตขึ้นแล้วเรามีอาชีพเนี่ยเราเสียภาษีมันมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไรครับลองดูเนาะคำตอบคืออะไรเอ่ย
3: ทำให้ทางรัฐบาลมีเงินมาบริหารประเทศค่ะ
0: ครับผมแล้วต่อตัวเราเองล่ะ
3: ก็อาจจะได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาลค
0: ่
3: ะ
0: ก็คืออาจได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาลที่เราเสียภาษีตรงนั้นไปใช่ไหมครับขอบคุณมากทีนี้ขออีกหนึ่งคนนะครับเลขที่16ครับเลขที่16ลองดูครับการเสียภาษีมันมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้างครับ
4: ต่อตนเองนะครับก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาลครับแล้วก็สังคมนะครับก็อาจจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในเพื่อประโยชน์สาธารณสุขได้แล้วก็พัฒนาประเทศได
0: ้ครับผมคำถามของครูถามว่าบอกมา1สิ่งที่เราได้จากรัฐบาลก็คือจากการที่พ่อแม่ของเราจากการที่เราเสียภาษีไปเราได้อะไรกลับมาจากรัฐบาลบ้าง
4: อาจจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคครับ
0: อาจจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับทางด้านทางการแพทย์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกนอกจากทางการแพทย์นอกจากการพยาบาลมีอะไรอ
4: าจจะเป็นด้านการศึกษาครับ
0: การศึกษาใช่ไหมครับทำอะไรเอ่ยการศึกษารัฐบาลให้อะไรเรารัฐให้อะไรเรา
4: อาจจะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีทุนการศึกษาครับ
0: สำหรับนักเรียนที่เป็นคนยากไร้ใช่ไหมครับหรือมีรายได้เนี่ยต่ำใช่ไหมครับครอบครัวรายได้ต่ำเนาะขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับการเสียภาษีช่วยให้รัฐมีงบประมาณพัฒนาประเทศทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับและเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีสรุปบทเรียนนะครับภาษีเป็นรายได้สำคัญของรัฐที่จัดเก็บจากประชาชนและภาคธุรกิจนะครับเพื่อนำไปพัฒนาประเทศแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากผู้มีรายได้หรือทรัพย์สินนะครับและภาษีทางอ้อมเก็บจากการซื้อสินค้าและบริการการเสียภ ภาษีตามกำลังความสามารถจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านบอร์ดเกมนะครับความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นตัวอย่างบอร์ดเกมเช่นเกมบันไดงูนะครับเกมเศรษฐีแล้วก็หมากรุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่การเรียนรู้ในทักษะการเขียนอีกระดับหนึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการเขียนอรรถชีวประวัติไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะเราจะมาฝึกเขียนชีวประวัติของผู้อื่นซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลต้นแบบไปใช่ไหมคะและคราวนี้เราจะนำข้อมูลจากที่เราศึกษามาเนี่ยมาเขียนเรียบเรียงซึ่งจะเป็นการเขียนโครงร่างในชั่วโมงนี้มาดูกันค่ะว่าครูจะวัดอะไรจากโครงร่างของนักเรียนบ้างมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะเราก็จะมีการระบุองค์ประกอบนะคะของการเขียนสารคดีชีวประวัติได้อย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าเราจะมีองค์ประกอบแต่ละส่วนนะคะให้เด็กๆได้เขียนเป็นข้อๆเพื่อร่างออกมาว่าโครงร่างที่เราจะเขียนนั้นมีอะไรบ้างส่วนที่2คือการเขียนโครงร่างเชิงชีวประวัติได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบซึ่งการเขียนโครงร่างไม่ใช่การเขียนเนื้อความที่สมบูรณ์แต่เป็นการเขียนใจความสำคัญนะคะต่อไปคือ3บอกคุณค่าชีวประวัติบุคคลต้นแบบที่นักเรียนต้องการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถระบุได้ว่าบุคคลต้นแบบที่นักเรียนยึดถือในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นอย่างไรนะคะให้บอกเหตุผลประกอบมาด้วยอาจจะใส่ไว้ในส่วนต้นของโครงร่างหรือจะใส่ไว้ส่วนปิดท้ายว่านี่คือบุคคลต้นแบบที่ฉันยึดถือเพื่อปรับใช้กับชีวิตจริงของฉันประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่คือภารกิจหลักของเราในวันนี้ต่อไปค่ะมาดูกันคุณครูอยากจะลองสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมนะคะหลังจากเมื่อวานเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆได้ศึกษาบุคคลต้นแบบมาแล้วคราวนี้ค่ะครูก็เลยอยากถามว่าการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบบ้างนักเรียนได้เรียนรู้อะไรคะจากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไปศึกษาชีวประวัติของเขาคุณครูให้เป็นกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3ตามลำดับค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบนะคะสำคัญกับการที่เราสามารถนำข้อคิดจากเขาเนี่ยมาปรับใช้ได้ค่ะหรือว่าจะมองเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเราในการใช้ชีวิตได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะ
4: อย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือเราสามารถนำบุคคลต้นแบบเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในแง่ของข้อคิดของเขาหรืออะไรอย่างนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะปกตินะคะกลุ่ม2และกลุ่ม3เนี่ยจะแย่งกันตอบตลอดเลยครูอยากฟังกลุ่มหลังบ้างดีกว่าอีกสักคนนึงค่ะอีกสักคนนึงเพื่อนๆคะอยากฟังเพื่อนจากกลุ่ม4หรือกลุ่ม5ดีคะกลุ่ม
1: 4
2: ได้เลยกลุ่ม4ค่ะเพื่อนอยากฟังความคิดเห็นค่ะใครก็ได้การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบมีความสำคัญอย่างไร
5: เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตของเราครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจในการใช้ชีวิตครับ
2: ก็สรุปมาได้อย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวถือว่าเป็นใจความสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง3คนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะทำไมคุณครูถึงพยายามจะให้นักเรียนคิดมาให้ได้ว่านักเรียนจะศึกษาชีวประวัติของใครนั่นเป็นเพราะว่าอยากให้นักเรียนลองสำรวจตัวเองซิว่าจริงๆแล้วเรากำลังยึดถือแนวคิดแนวการดำเนินชีวิตใครอยู่หรือเปล่าและบุคคลเหล่านั้นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้อย่างไรมันมีความสำคัญเพราะมนุษย์เรานะคะเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะจากความผิดพลาดดังนั้นประสบการณ์เหล่านี้ค่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ประสบเองแต่เรารู้เรียนรู้ผ่านการบอกเล่าใช่ไหมคะผ่านการบอกเล่าผ่านการอ่านทำให้เราได้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายหรืออาจจะทำแล้วเกิดความผิดพลาดรออยู่ในอนาคตดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องประสบเองเพียงแต่เรารับรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้ระมัดระวังกับการใช้ชีวิตของเราก็ได้เหมือนกันเอาละค่ะต่อไปนะคะจะให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมการเรียนรู้กันต่อไปแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะมาเพิ่มพูนความรู้กันในช่วงนี้ค่ะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาในวันนี้นะคะเราจะมาเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการเขียนสารคดีชีวประวัตินะคะถามว่างานเขียนของหนูจะออกมาในลักษณะไหนมาดูกันค่ะคือการเขียนสารคดีชีวประวัติเนี่ยจะเป็นการนำงานเขียนที่นำเสนอแง่มุมของชีวิตของบุคคลคนหนึ่งนะคะโดยนำเสนอด้านการงานประสบการณ์ความสำเร็จความล้มเหลวของชีวิตอุดมคติหรือปรัชญาชีวิตของบุคคลนั้นที่บุคคลนั้นยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปสืบค้นมาเราจะเห็นว่าครูคะเรามีชีวประวัติที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยเราจะเขียนอย่างไรแน่นอนค่ะว่างานเขียนแต่ละงานเขียนนั้นจะมีสำนวนภาษาเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเราจะถ่ายทอดในมุมของเราเราจะไปสืบค้นมาจากกี่แหล่งก็ตามสุดท้ายแล้วการเรียบเรียงมันเป็นสำนวนภาษาและมันเป็นลำดับความคิดของเราเองดังนั้นให้หนูเขียนถ่ายทอดในรูปแบบใหม่คือเขียนถ่ายทอดชีวประวัติเขาในมุมมองที่เราเป็นผู้นำแนวคิดเขามาปรับใช้ในชีวิตนั่นเองนะคะก็จะมีความแตกต่างจากชีวประวัติที่หนูศึกษาก็คือของเขาจะมีเพียงลำดับชีวิตใช่ไหมคะแต่ของเราจะปิดท้ายด้วยการดึงแง่คิดสำคัญที่หนูคิดว่านั่นแหละค่ะคือแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูเลือกเขามาเขียนนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปแล้วองค์ประกอบมีอะไรบ้างงานเขียนที่หนูจะเขียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของบทความหรือภาษาอังกฤษเรียกเอเสเซย์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันได้แก่ส่วนไหนบ้าง
6: ส่วน
2: นำเนื้อเรื่องและสรุปก็มี3ส่วนเหมือนเดิมใช่มั้ยคะจะคล้ายๆกับอรรถชีวประวัติเลยค่ะนักเรียนปลายทางดังนั้นมาดูกันค่ะว่าแต่ละส่วนนั้นจะเป็นยังไงบ้างโดยส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เนื้อความเนี่ยจะเร้าความสนใจตรงนี้ครูจะให้อิสระในการเร้าความสนใจอาจจะใช้ศิลปะการโน้มน้าวก็ได้หรือลีลาการเขียนของแต่ละคนเนี่ยจะถ่ายทอดออกมายังไงก็ได้ที่เป็นสไตล์ตัวเองมากที่สุดเพราะสารคดีชีวประวัติเป็นบันเทิงคดีลูกสามารถที่จะใช้กลวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาการยกประเด็นสำคัญขึ้นมาเพื่อเร้าความสนใจให้กับผู้อ่านก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปในส่วนเนื้อหาแน่นอนค่ะชีวประวัติส่วนสำคัญที่สุดคือประวัติชีวิตใช่ไหมคะหนูอาจจะนำเสนอส่วนลำดับที่แสดงถึงข้อมูลของบุคคลนั้นนะคะโดยสามารถใช้เทคนิคการบรรยายการพรรณนาการอธิบายหรือหนูจะแทรกคำพูดของบุคคลนั้นประกอบนะคะซึ่งหนูอาจจะต้องตั้งเป็นโครงเรื่องมาเป็นประเด็นใหญ่แล้วย่อยเป็นประเด็นย่อยแต่ละส่วนนั้นจะต้องมีความสำคัญก็คือหนูจะต้องเขียนเป็นโครงร่างให้ชัดก่อนว่าแต่ละย่อหน้าหนูจะเขียนใจความอะไรบ้างดังนั้น1ย่อหน้าเนี่ยจะมีเพียง1ใจความสำคัญการวางโครงเรื่องจะทำให้หนูเห็นโครงร่างที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วหนูจะนำเสนอกี่ประเด็นแล้วหนูถึงจะย่อยพลความออกมาก็คือข้อความที่จะไปขยายหรือสนับสนุนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่หนูเริ่มแตกใจความสำคัญออกมานั้นแสดงว่าหนูก็ต้องเพิ่มอะไรย่อหน้าใหม่ใช่ไหมคะแต่สำคัญที่สุดหนูจะนำเสนอชีวประวัติอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าข้อความที่หนูนำเสนอนั้นจะต้องมีความเป็นเอกภาพเอกคือ1ภาพรวมคือ1หมายถึงว่าใจความสำคัญนั้นจะต้องเป็น1เดียวคือการนำเสนอชีวประวัติของเขา2คือมีความสัมพันธภาพหมายความว่าข้อความทั้งหมดทั้งส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและสุดท้ายคือสารัตถภาพของ

0: ลนะคะสารัตถภาพของศาลคือการเน้นย้ำประเด็นใจความสำคัญเพื่อไม่ให้หนูหลุดประเด็นนะคะดังนั้นการเขียนโครงร่างจะมีประโยชน์มากๆเพื่อไม่ให้เราสามารถเขียนไปจนแบบเราไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วแก่นแท้ของศาลเราคืออะไรกันแน่นะคะต่อไปส่วนสรุปเป็นส่วนสุดท้ายของสารคดีนะคะซึ่งมันจะต่อจากเนื้อเรื่องการจบหลายคนชอบถามครูว่าจบแบบไหนใช่ไหมลูกเราสามารถจบสารคดีโดยที่ไม่ต้องสรุปก็ได้เพราะบางคนบอกว่าหนูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่การเล่ามาเป็นลำดับไปแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะต่อยอดบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะเสริมความประทับใจของเราที่มีต่อบุคคลนั้นอย่างเช่นบางคนบอกใช้คุณแม่เป็นแนวทางใช่ไหมคะนำประวัติชีวประวัติคุณแม่มาเราก็อาจจะบอกว่าที่เราเลือกเนี่ยมันมีมุมใดที่เรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษก็ได้นะคะหรืออาจจะจบด้วยการที่แบบคาดไม่ถึงเช่นก่อนหน้านี้ที่ฉันไม่เคยคิดว่าบุคคลนี้จะเป็นคนที่อยู่ในแรงบันดาลใจได้แต่มีจุดพลิกผันบางอย่างแล้วก็เฉลยออกมาว่าคืออะไรก็ได้ค่ะหรือจะจบทิ้งท้ายให้คิดใช้คำถามลูกคำถามที่ต้องการคำตอบหรือไม่ต้องการคำตอบก็ได้เพื่อทิ้งท้ายให้ผู้อ่านแล้วคิดตามก็ได้เหมือนกันนะคะดูว่าหนูจะทำยังไงเนาะขึ้นอยู่กับกลวิธีของแต่ละคนอันนี้คือการทบทวนคร่าวๆนะเพราะส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนลักษณะนี้ค่ะจะมีความคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันแค่เรื่องของการสื่อสารเท่านั้นว่าถ้าเป็นบรรยายบันเทิงคดีเนี่ยเราสามารถที่จะพรรณนาเสริมไปได้จะแตกต่างจากงานเขียนครั้งก่อนๆที่จะเป็นการแสดงความรู้ใช่ไหมคะทีนี้ครูมีตัวอย่างงานที่หนูจะส่งครูเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างงานที่ครูให้หนูดูนะคะดังนั้นทุกคนมองมาที่ครูและมองไปที่จอค่ะมองไปด้วยกันครูขอใช้บุคคลต้นแบบในด้านการอนุรักษ์นะคะครูเลือกคุณสืบนาคเสถียรผู้เคียงข้างป่าไม้และสัตว์ป่าอยากถามนักเรียนต้นทางกับปลายทางค่ะว่ามีใครรู้จักท่านบ้างคะอุ้ยมีคนรู้จักหรอจริงหรอดีใจจังเลยเด็กๆรู้ไหมว่าท่านเป็นใครผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้เป็นผู้ที่ก่อตั้งไม่ใช่เป็นต้นกำเนิดบุคคลที่ก่อให้เกิดเป็นมูลนิธิสืบนาคเสถียรแต่ท่านไม่ได้ตั้งมูลนิธิมาเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งต่อไปจะเป็นยังไงครูจะขอนำเสนอโครงร่างไว้แล้วงานชิ้นสมบูรณ์เนี่ยครูจะนำเสนอไปพร้อมกับนักเรียนในชั่วโมงถัดไปดีไหมเอ่ยนะเหมือนกับครูให้งานนักเรียนแล้วก็ครูก็ทำงานของครูไปด้วยทำให้เด็กๆได้เห็นว่ามุมมองของครูเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างไรและนักเรียนก็เสนอในรูปแบบของนักเรียนเองด้วยนะคะดูนะในส่วนนำเนี่ยครูจะพูดประเด็นเดียวแต่ครูจะร่างบทร่างไว้ก่อนสังเกตนะครูจะขึ้นต้นด้วยข้อความที่มันสะกิดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณสืบนะคะครูขึ้นต้นว่าเสียงปืนหนึ่งนัดที่ดังก้องป่าในคืนนั้นยังคงกังวานเสมอนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณครูอยากนำเสนอให้เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างโดยครูใช้คำว่าเสียงปืนเพื่อกระตุ้นความสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและครูขยายความด้วยคำว่าเพราะบอกเหตุผลคร่าวๆว่าเพราะสืบนาคเสถียรนักอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าลั่นไกให้คนทั้งโลกได้ยินเสียงจากป่าและสัตว์ป่าที่เขาพูดไม่ได้ครูจบไว้แค่นี้แต่ว่าในส่วนของการเรียบเรียงเนี่ยครูอาจจะเพิ่มเติมซึ่งหนูอาจจะไปชมในชั่วโมงถัดไปนะคะทีนี้ส่วนของเนื้อหาครูขอสรุปเป็นประเด็นไปซึ่งครูจะแบ่งไว้3ประเด็นก็จะเขียนขยายความออกมาทั้งหมด3ย่อหน้าโดยใจความสำคัญที่ย่อหน้าแรกครูจะเขียนถึงประวัติส่วนตัวของคุณสืบนะคะเสถียรก็จะได้แก่เรื่องของครอบครัวบิดามารดาเป็นใครมีพี่น้องกี่คนบ้านอยู่ไหนครูจะนำเสนอไว้ในย่อหน้าแรกจากนั้นครูก็จะนำเสนอว่าการศึกษาในวัยเด็กรวมไปถึงอุปนิสัยที่มันเชื่อมโยงกันว่าสมัยก่อนท่านเรียนที่ไหนแล้วก็มีอุปนิสัยอย่างไรนะคะจากนั้นค่ะย่อหน้าที่2เนี่ยครูจะเริ่มเขียนถึงการศึกษาด้านป่าไม้ก็จะเจาะจงมาว่าที่มาของการเป็นนักอนุรักษ์เนี่ยมันเกิดจากการศึกษาของท่านซึ่งท่านก็เรียนวรรณศาสตร์ วรรณศาสตร์ก็คือศาสตร์ด้านป่าไม้นะคะแล้วก็ทำงานด้านกรมป่าไม้ก็จะมีเหตุการณ์การทำงานหลายอย่างซึ่งครูจะสรุปมาเป็นแบบคร่าวๆว่างาน 1งาน2งาน3เป็นอย่างไรนะคะสรุปแบบเป็นกระชับนะคะเพราะว่าถ้าไปศึกษาประวัติจริงเนี่ยจะเห็นเส้นทางการทำงานที่ยาวนานแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายนะคะคราวนี้ค่ะสุดท้ายความตายของสื่อตรงนี้คุณครูก็จะนำเสนอเป็น1ย่อหน้าไปเลยเพราะว่าความตายของท่านมีความหมายและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นครูก็เลยจะแยกออกมาเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งลำดับตามชีวิตไหมคะตามเวลาไหมลูกเนาะตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานไปจนถึงบั้นปลายชีวิตนะคะคราวนี้ค่ะพอส่วนสรุปอะค่ะครูจะเขียนไว้2ประเด็นคือสรุปว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ้นสุดความตายของท่านจึงก่อเกิดเป็นมูลนิธิสืบนาคเสถียรและครูก็จะเชื่อมโยงไปถึงแง่คิดว่าสืบนาคเสถียรเนี่ยได้สอนอะไรกับครูซึ่งครูก็จะเขียนย่อไว้สั้นๆค่ะว่าใจความสำคัญที่อยากจะสื่อก็คือว่าประวัติของสืบนะคะเสถียรสอนให้รู้ว่าการปกป้องธรรมชาติไม่ใช่แค่งานของคนไม่กี่คนแต่เป็นหน้าที่ของสังคมทั้งมวลนักเรียนคิดว่าโครงร่างของครูเนี่ยเต็ม10หนูจะให้ครูกี่คะแนนดีคะโอ้โหให้11เลยนะคะอวยครูกันใหญ่แล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นมุมมองของครูนะที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งเด็กๆ ก็อาจจะมองในอีกมุมหนึ่งหรือมีกลวิธีที่อาจจะดีกว่าคุณครูก็ได้ดังนั้นให้หนูลองใช้ความสามารถในการเรียบเรียงออกมาไม่ต้องกลัวผิดนะคะเพราะว่าหนูสามารถถามครูได้ทุกเมื่ออย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคุณครูอยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความมั่นใจของเด็กๆด้วยค่ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็จะมีความคิดความอ่านที่มันแตกต่างกันหรือมีความสร้างสรรค์อยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆจะมั่นใจหรือเปล่าคุณครูก็จะให้คุณครูปลายทางได้ช่วยดูแลเพิ่มอีกแรงนะคะถ้าหากเป็นไปได้ก็สามารถเข้ามาที่แฟนเพจของคุณครูแล้วก็แลกเป็นผลงานกันได้นะคะต้นทางอยากอ่านผลงานของปลายทางเช่นกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคิดว่าทำแบบนี้ได้ไหมเอ่ยเนาะไม่ยากนะรอบนี้จะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราดึงแค่ใจความสำคัญเข้ามานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันต่อค่ะเราจะมาเก็บคะแนนกันในช่วงสำคัญของเราก็คือเราจะทบทวนแนวทางการเขียนสารคดีชีวประวัติกันเอาล่ะในส่วนนี้จะมีคะแนนพิเศษนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางปลายทางคะดูคำถามไปสิคะว่าเรามีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าหากหนูดูนะเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนนะคะก็คือกลุ่มที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับแนวทางการเขียนสารคดีเชิงประวัติแล้วตอบคำถามว่าคำพูดหรือข้อความที่ครูนำเสนอนั้นถูกหรือไม่ถ้าถูกทุกคนจะต้องตกลงปลงใจกันว่าหนูจะยกป้ายถูกหรือผิดนะคะยกเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าใครก้ำกึ่งทั้งสองจะไม่ได้คะแนนนะคะดังนั้นให้เวลานะคะเอาล่ะพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งตอบให้ถูกถึงจะได้รับคะแนนพิเศษไปข้อความแรกบอกว่าส่วนนำสามารถยกคำพูดของเจ้าของชีวประวัติมาเร้าความสนใจได้ใช่หรือไม่มองหน้ากันนับ1 2 3โอเคอ่ะทุกคนเขียวมาเลยนะคะต้นทางบอกว่าถูกต้องใช่หรือไม่ข้อนี้ถูกต้องค่ะทุกกลุ่มได้ไป1คะแนนเก็บคะแนนเอาไว้ต่อไป2ค่ะเราสามารถเขียนด้วยสำนวนภาษาที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้เต็มที่จริงหรือไม่คะตัดสินใจ1 2 3ระบุค่ะเร็วสรุปมายังไงกลุ่ม1บอกถูกหมดกลุ่ม2บอกผิดกลุ่ม3ผิดนะคะกลุ่ม4ผิดกลุ่ม5ผิดนะคะกลุ่ม1คะถ้าหนูผิดเหงาเลยนะหนูเหงาเลยนะข้อนี้ถูกค่ะกลุ่มหนึ่งได้2คะแนนกลุ่มอื่นยังอยู่ที่เดิมนะคะต่อไปนักเรียนใช้ภาษาตัวเองได้เลยเป็นสำนวนตัวเองได้เลยต่อไปข้อที่3การวางโครงเรื่องในส่วนของ เนื้อหาควรลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดจริงป่ะต้องลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดไหมมั่นใจแล้วยกค่ะ1 2 3ยกถูกยังไงกลุ่ม2ถูกเขียวหมดเลยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องค่ะใช่ค่ะควรลำดับตามเวลานะคะต่อไปส่วนเนื้อหาค่ะคำถามส่วนเนื้อหานะควรมีความกระชับและไม่ควรยกคำพูดใดๆมาอ้างอิงและนำเสนอเพียงสาระสำคัญเท่านั้นค่ะส่วนเนื้อหาอย่าไปขยายความค่ะหนึ่งยืนยันคำตอบได้ยังสองและสามยืนยันคำตอบค่ะกลุ่มหนึ่งว่าไงผิดนะคะกลุ่มสองผิดกลุ่มสามผิดสี่ผิดแดงกันทั้งห้องนะคะปลายทางคะจะถูกหรือผิดข้อนี้คำตอบคือผิดค่ะได้ไปคนละ1คะแนนบันทึกคะแนนไว้เลยต่อไปในส่วนสรุปค่ะในส่วนสรุปเป็นส่วนที่ต้องสรุปย้ำประเด็นอีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอย่างชัดเจนนี่คือวิธีการสรุปใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยืนยันคำตอบค่ะ1 2 3กลุ่ม1ผิดกลุ่ม2ผิดกลุ่ม3ผิด4ผิด5ผิดแดงยกห้องอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมาดูกันสิคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะเราสามารถสรุปได้หลายเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งคำถามหรือการตกตะกอนความคิดของผู้เขียนเองก็สามารถทำได้เช่นกันเอาล่ะได้กี่คะแนนเอ่ยได้5กลุ่มนี้4กลุ่มนี้4และ4เก่งมากเลยเก็บคะแนนพิเศษไว้แล้วมาบอกครูนะคะเพราะว่ากล่องสุ่มอาม่ารออยู่เอาละค่ะครั้งต่อไปในขั้นตอนถัดไปเรามาดำเนินกิจกรรมกันเลยไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปค่ะท้าทายความคิดความคิดวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนไปแล้วนะคะครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆได้ร่างความคิดผลิตงานเขียนของตัวเองโดยที่ให้นักเรียนนำข้อมูลบุคคลต้นแบบที่เลือกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาจัดลำดับเนื้อหาเพื่อนำเสนอประวัติและแรงบันดาลใจต่อนักเรียนเขียนเป็นโครงร่างตามองค์ประกอบการเขียนสารคดีชีวประวัติซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ส่วนนำส่วนที่2ส่วนอะไรเนื้อหาส่วนที่3คือส่วนสรุปเขียนออกมาเป็นแบบไหนใจความสำคัญเป็นข้อๆนะคะถ้าหนูพร้อมแล้วลงมือทำค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้าใครกำลังเขียนโครงร่างอยู่นะคะเด็กๆก็สามารถเขียนได้เลยนะแต่ว่าใครอยากจะได้เห็นมุมมองตัวอย่างการเขียนชีวประวัติของเพื่อนๆต้นทางนะคะเดี๋ยวสามารถมารับชมรับฟังจากตัวอย่างเพื่อนๆตัวแทนทั้ง5กลุ่มได้นะคะโดยครูจะขอให้กลุ่มแรกนะคะตัวแทนกลุ่มแรกนำเสนอค่ะเชิญค่ะช่วยนำเสนอโครงร่างหน่อยว่าส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปจะเขียนข้อความอะไรลงไปบ้าง
1: ชีวประวัติเรื่องที่ผมจะเอามานะครับก็จะเป็นเรื่องของลาเมโลบอลครับส่วนนำนะครับก็คือการยิงครึ่งสนามในวันนั้นทำให้เราจดจำเขาได้ในวันนี้ครับส่วนนำนะครับส่วนเนื้อหานะครับก็จะเป็นประวัติส่วนตัวของเขาครับเช่นครอบครัวหรือว่าการเล่นบาสของเขาครับผลงานอันดับ2นะครับก็จะเป็นผลงานครับผลงานที่เขาได้มีอะไรบ้างครับอย่างที่3นะก็คือความสำเร็จครับเขาสำเร็จเรื่องอะไรบ้างอันดับที่4คือความฝันที่เขาต้องทำให้ได้ครับว่าเขาต้องการที่จะทำยังไงเพื่อให้สำเร็จครับแล้วก็อันดับที่5คือคติประจำใจครับส่วนจบนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้จากเขามีอะไรบ้างครับ
0: ดีเลยนะคะแล้วก็ขึ้นต้นได้น่าสนใจมากๆค่ะขอชื่นชมค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะใครอยากนำเสนอคะเชิญค่ะ
2: ค่ะชีวประวัติของหนูนะคะก็คือชีวประวัติเรื่องของคุณวอวรรณรัตน์ค่ะซึ่งส่วนนำนะคะหนูขออนุญาตพูดยาวๆเลยเนื่องจากว่าหนูเขียนในรูปแบบของคล้ายๆของครูปูเลยนะคะก็คือเป็นคำพูดค่ะถ้าทางเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็ขอให้มีรองเท้าที่แข็งแรงที่จะฝ่าขวากหนามไปให้ได้ค่ะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในวันที่เหนื่อยค่ะซึ่งเป็นประโยคที่มาจากคุณวรรณรัตน์รัศมีรัตน์ค่ะในส่วนเนื้อหานะคะหนูเขียนเป็นอย่างแรกนะคะก็จะเป็นประวัติค่ะประวัติส่วนตัวเช่นวันเกิดค่ะแล้วก็ครอบครัวว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็อาจจะพูดถึงนิสัยบ้างค่ะแล้วก็ผลงานค่ะที่ทำให้เรารู้จักเขาค่ะถัดมาก็จะเป็นพูดถึงเหตุผลค่ะว่าทำไมหนูถึงชอบบุคคลคนนี้ค่ะแล้วก็ส่วนจบนะคะหนูก็เขียนว่าสิ่งที่ได้จากบุคคลนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวใครนำเสนอชั่วโมงถัดไปขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม3ใครอยากนำเสนอคะเชิญค่ะ
3: ค่ะของหนูก็จะเป็นเจนนี่รัชนกค่ะส่วนนำนะคะก็คือจากเด็กบ้านๆสู่วงการบันเทิงระดับประเทศค่ะส่วนเนื้อหานะคะก็จะเป็นประวัติส่วนตัวหรือว่าประวัติวัยเด็กค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นทางก่อนที่จะมาเป็นนักร้องค่ะแล้วก็เส้นทางชีวิตและอุปสรรคต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นผลงานความสำเร็จค่ะส่วนจบนะคะหนูก็จะนำเป็นทำไมถึงชอบในตัวเจนนี่รัชนกก็สิ่งที่ได้จากการ เขียนเรื่องชีวประวัติของเจนนี่รัชนกค่ะ
0: ดีเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปกลุ่ม4ค่ะลูก
4: สวัสดีครับผมนะครับชีวก็คือชีวประวัติเรื่อง My Madness ฝรั่งหัวใจไทยครับสำหรับส่วนนำนะครับผมรักประเทศไทยนี่คือคำพูดของฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยมานานนับ10ปีและเขาทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยครับส่วนหน้าของแบ่งเป็น4หัวข้อครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานครับแล้วก็รวมถึงชีวิตวัยเด็กครับแล้วก็หัวข้อที่2เขาจะเป็นการเข้ามาในประเทศไทยครับหัวข้อที่3เขาจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทํา YouTube รวมถึงเส้นทางชีวิตครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นความสําเร็จแล้วก็มุมมองที่ผมมองถึงความสําเร็จของเขาครับส่วนจบนะครับผมจบประมาณว่าไม่เหมือนทำให้ผมรู้ว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรจงสู้กับมันจนกว่าเราจะผ่านมันไปได้ครับ
0: เรียบเรียงมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะต่อไปมาดูที่กลุ่ม5ค่ะลูกกลุ่ม5นำเสนอใครเอ่ย
5: ของผมเป็นศิลปินชื่อว่าเจฟซาเตอร์ครับ
0: ค่ะเป็นนักร้องใช่ไหมลูกนำเสนอยังไงบ้างส่วนนำหนูจะเขียนอะไรคะ
5: ส่วนนำก็คือเขาเป็นใครครับการศึกษาเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
5: แล้วก็จบสินจบสายอะไรครับ
0: ค่ะ
5: ส่วนเนื้อหาก็คือการศึกษาเป็นอย่างไรวันเกิดผลงานต่างๆของเขาครับแล้วก็ไทม์ไลน์การเดินทางทางศิลปินของเขา
0: ส่วนของวันเกิดอ่ะให้อยู่ช่วงต้นเลยนะก็คือไล่จากส่วนที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะก็คือตัวของศิลปินเขาเกิดเมื่อไหร่มีครอบครัวอย่างไรใช่ไหมลูกแล้วก็เข้าไปสู่การศึกษาการทำงานในวงการเพลงและความสำเร็จไล่อย่างลำดับดีๆนะคะแล้วปิดยังไงนะ
5: ก็คือได้ง่ายคิดอะไรแล้วก็ที่จะนำมาปรับใช้ครับ
0: ยังไม่ได้บอกครูใช่ไหม ปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยครูใช่ไหมลูกได้ค่ะลูกอ่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตัวแทนที่นำเสนอไปเนี่ยเขาจะเลือกบุคคลตัวอย่างที่เป็นทั้งนักร้องนักกีฬานักดนตรีรวมไปถึงบุคคลที่เป็นสายยูทูบเบอร์ที่เป็นคนชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทุกคนล้วนมีความหมายทุกคนล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ดังนั้นค่ะเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเขียนเรียบเรียงเนื้อความให้สมบูรณ์หากใครที่อยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะลองเขียนร่างมาก่อนเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนแล้วก็เขียนร่างมาก่อนได้นะคะแล้วเราจะมาเติมเต็มความรู้กันก่อนเรียบเรียงเนื้อหาอีกครั้งในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายคุณครูจะนำเด็กๆไปสู่ช่วงสุดท้ายของเราทุกคนยึดตัวตรงพร้อมรับความรู้ในช่วงสุดท้ายของเราในช่วงทีนี้ทำไทยพิธีคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่านงครานนงครานหมายถึงนางงามหมายถึงนางสาวก็ได้ครูปูคือนงครานดังนั้นนงครานไหนดีจะนอเนนหรือยอหญิงคะลูก
6: ยอหญ
0: ิ
6: ง
0: อยากเป็นนงครานต้องเป็นผู้หญิงนะคะได้ไปอีก1คำคำนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าเราจะเห็นในบทประพันธ์หรือข้อความที่เป็นคำสละสลวยเราสามารถใช้คำเหล่านี้ได้นะคะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเขียนสื่อสารเล่าขานแรงบันดาลใจครั้งที่2จะเป็นการเรียบเรียงผลงานที่สมบูรณ์ดังนั้นเราจะมาฝึกเรียบเรียงกันนะคะซึ่งคุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะปรับการเรียนการสอนมาสู่การปฏิบัติได้และมาดูผลงานของเพื่อนๆได้ในช่วงของการเรียนรู้ครูจะนำเสนอให้เป็นรอบๆไปดังนั้นครั้งต่อไปค่ะฝากนำหนังสือเรียนสมุดแล้วก็ใบงานมาด้วยนะคะใบงานที่ว่านี้ก็คือใบงานที่นักเรียนได้รับไปในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะให้นำมาด้วยนะคะแล้วครั้งถัดไปเราจะพบกันที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้นะคะคุณครูและเพื่อนๆต้นทางต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอบคุณครับ
9: บ๊ายบาย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนานี่ควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำใบงานที่เท่าไหร่คะค้างไว้เอ่ยใบงานที่6ค้างไว้ใช่ไหมคะใบงานที่6เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: การ
2: เรียงความจากหลักฐานใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียงความจากหลักฐานต่อแต่เราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวนะคะที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะจะให้นักเรียนนะคะสรุปผลการศึกษาประวัติศาสตร์ตามประเด็นที่ศึกษาใช่ไหมคะใครศึกษาประเด็นอะไรนะคะก็สรุปประเด็นนั้นนะคะจริงๆแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้สรุปเบื้องแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เราจะสรุปให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะด้านต่อมาค่ะจะเป็นในด้านของทักษะนะคะแล้วก็กระบวนการนะคะในด้านนี้นะคะนักเรียนจะได้นำเสนอผลการศึกษาประวัติศาสตร์ในรูปแบบการเขียนเรียงความเราเรียนมาหรือยังเอ่ยในเรื่องของการเขียนเรียงความ
4: เร
2: ีย
4: นแล้ว
2: เรียนแล้วใช่ไหมคะการเขียนเรียงความประกอบด้วยกี่ส่วนนะ
4: 3
2: ส่วนเยี่ยมมากนะคะมีส่วนอะไรบ้างนะ
0: คำนาม
2: ส่วนน้ำนะแล้วก็ส่วนอะไรอีก
4: เน
2: ื้อเรื่องและส่วน
4: สร
2: ุปนะคะเยี่ยมมากจำได้แล้วปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าว่าการเขียนเรียงความมีรูปแบบมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะด้านสุดท้ายนะคะของจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะด้านสุดท้ายนะคะจะเป็นในด้านของคุณลักษณะเจตคติและก็ค่านิยมนะคะในด้านนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะทบทวนนะคะว่าหลักการเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ดีนะคะและก็ลักษณะที่ดีของการเรียบเรียงข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนเรียงเอ่ย
4: เรีย
2: นแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะต้นทางเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะร่วมกันนะคะสรุปหรือว่าทบทวนบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาหน่อยค่ะบางคนเริ่มเปิดสมุดแล้วไม่เป็นไรเปิดได้ค่ะเปิดได้เชิญตัวแทนหน่อยค่ะว่าหลักการเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเชิญค่ะ
5: ก็ต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้สมบูรณ์ครับแล้วก็ถูกต้องเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงครับ
2: เรียบเรียงเนื้อหาให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็มีอ้างอิงอ๋อโอเคอ่ะมีใครจะเติมเต็มคำตอบเพื่อนเชิญค่ะ
6: ใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมค่ะมีหลักฐานอ้างอิงมายืนยันค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดลำดับข้อความค่ะให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆค่ะไม่สลับกัน
2: ใช้ภาษาที่เหมาะสมใช่ไหมคะมีการจัดลำดับข้อความหรือลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนี้ใช่ไหมอีกสักหนึ่งคนสิคะมาเติมเต็มคำตอบหน่อยค่ะเชิญค่ะจะดูซิว่าต้นทางจำได้ไหมว่าเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในเรื่องของหลักการเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นค่ะ
7: นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ไม่มีอคติบิดเบือนข้อมูลค่ะ
2: เราจะต้องนำเสนอที่เป็นแบบข้อเท็จจริงใช่ไหมคะไม่มีอคติใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากมีใครนะคะอยากถามครูอีกไหมคะว่าหลักการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีประวัติศาสตร์ที่ดีนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ลักษณะของการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีนักเรียนยังจดบันทึกไว้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนจำได้ไหมว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเริ่มต้นด้วยบทนำใช่ไหมคะนำเสนอข้อมูลอย่างมีลำดับหรือว่าตามความสำคัญรวมไปถึงเราจะใช้การอ้างอิงหลักฐานใช่ไหมคะทำไมเราถึงต้องใช้การอ้างอิงหลักฐานเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะต้องมาทำการสรุปนั่นเองมีคำถามไหมในเรื่องของการทบทวนบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา
4: ไม่มีค่ะ
2: ถ้าไม่มีนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเนื้อหานะคะในเรื่องของวิธีการนำเสนอผลการศึกษาประวัติศาสตร์ในรูปแบบการเขียนเรียงความนะคะนักเรียนรู้แล้วเนื้อหาในเรื่องของการ เรียบเรียงใช่ไหมคะข้อมูลใช่ไหมคะการเขียนเรียงความแต่วันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของการนำเสนอผลการศึกษานะคะประวัติศาสตร์ในรูปแบบการเขียนเรียงความนะคะเราจะเริ่มนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะจากการเขียนบทนำค่ะนักเรียนนะคะเรียนปลายทางนะคะสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนหรือว่าบันทึกภาพได้เลยนะคะต้นทางก็บันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะว่าวิธีการนำเสนอผลการศึกษาประวัติศาสตร์ในรูปแบบการเขียนเรียงความนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะได้ทำการนำเสนอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการเขียนบทนำนะคะบทนำหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าการแนะนำหัวข้อที่ศึกษาเนี่ยอย่างชัดเจนคำว่าหัวข้อหมายถึงอะไรนักเรียนแต่ละคนจะมีหัวข้อของตัวเองใช่ไหมคะบางคนทำในเรื่องของอะไรคะผมทำเรื่องของอะไรคะ
3: การตีกองร้องดีกา
2: การตีกองร้องดีกาหนูทำในเรื่องของอะไรคะ
8: การคำนวณส
2: ุ
8: ริย
2: ุ
8: ปราคาน
2: ั่นเองอ่ะหนูทำเรื่องอะไรคะโปรดเกล้าให้ราษฎรเข้าเฝ้าอ่ะฝั่งนี้ล่ะทำเรื่องอะไรคะ การควบคุมการค้าฝิ่นนะคะนักเรียนคะนี่แหละค่ะเราจะแนะนำหัวข้อนะคะที่ศึกษาอย่างชัดเจนนะคะก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้ครูถามเพื่อนใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เพื่อนได้รับนะคะหรือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะรวมไปถึงนะคะเราจะต้องบอกว่าเหตุใดหัวข้อนี้ค่ะจึงสำคัญนะคะเราต้องบอกว่าเหตุใดหัวข้อนี้จึงสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างไรนะคะเราอาจจะเกริ่นนำถึงประเด็นที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาก็ได้อันนี้คือการเขียนบทนำพอเข้าใจไหมเอ่ยมีคำถามไหม
8: ไม่ม
2: ีถ้าไม่มีคำถามคุณมีตัวอย่างให้ดีไหมเอ่ย
8: ด
2: ี
8: ค่ะ
2: มาดูตัวอย่างในเรื่องของการเขียนบทนำนะคะตัวอย่างของครูนะคะก็คือครูทำในเรื่องของสนธิสัญญาบาริ่งใช่ไหมคะครูเอาตัวอย่างในเรื่องของสนธิสัญญาบาริ่งมาให้นักเรียนนะคะครูก็จะกระนำนะคะในเรื่องของสนธิสัญญาบาริ่งนะคะก็คือสนธิสัญญาบาริ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่4การศึกษาสนธิสัญญานี้ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยในระยะยาวนักเรียนคะวิธีการเขียนบทนำนะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วในด้านของเนื้อหาครูบอกว่าอาจจะแนะนำหัวข้อครูจงรักแนะนำหัวข้อไหมเรื่องอะไรเอ่ยสนธิสัญญาบาริ่งใช่ไหมคะอาจจะบอกความสำคัญหรือผลกระทบครูจงรักบอกผลกระทบไหมผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยในระยะยาวใช่ไหมคะนี่คือการเขียนบทนำในขั้นตอนแรกพอเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นไหมคะจากตัวอย่างของครู
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วครูไปขั้นที่2นะคะครูไปขั้นที่2นะคะขั้นที่2ค่ะนักเรียนเป็นขั้นการเขียนเนื้อหานะคะในขั้นนี้นะคะเราจะนำเสนอข้อเท็จจริงนะคะทางประวัติศาสตร์อย่างมีลำดับนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเรียงตามเวลาก็ได้อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดทีหลังใช่ไหมคะรวมไปถึงเราอาจจะแบ่งประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุนะคะหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือประเด็นที่เป็นในเรื่องของผลกระทบก็ได้นะคะแล้วเราก็ต้องใช้หลักฐานประกอบนะคะยกตัวอย่างหลักฐานที่เราใช้ประกอบนะคะก็คือจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือว่าจะลึกนะคะหรือว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะแต่เราจะต้องอธิบายแต่ละประเด็นเนี่ยค่ะอย่างชัดเจนนะคะแล้วเนื้อหาเนี่ยที่เราอธิบายเนี่ยค่ะจะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะคะนี่คือการเขียนเนื้อหาอันนี้คือขั้นที่2นะคะขั้นที่1เราเขียนบทนำใช่ไหมคะขั้นที่2เนี่ยเราเขียนหานะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างนะคะในการเขียนเนื้อหาให้นะคะนี่คือองค์ประกอบนะคะของการเขียนเนื้อหาเนาะว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนนะคะเราต้องจับประเด็นให้ได้นะคะว่าเราจะต้องเขียนเป็นข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์อย่างมีลำดับใช่ไหมคะการเขียนเราต้องเขียนแบบมีลำดับใช่ไหมเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดทีหลังหรือถ้าเราจะแบ่งเป็นประเด็นเราก็ต้องแยกนะคะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบนั่นเองดูตัวอย่างกันไหมคะ
8: ดู
2: ถ้าดูตัวอย่างในเรื่องของการเขียนเนื้อหานะคะมาดูกันนะคะการเขียนเนื้อหานะคะครูมีตัวอย่างของครูนะคะในเรื่องของสนธิสัญญาเบลลิงมาให้ดูนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนครูบอกว่าสนธิสัญญาเบลลิงนะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2398ระหว่างไทยกับอังกฤษนะคะโดยมีเซอร์จอห์นเบลลิงเป็นตัวแทนอังกฤษสนธิสัญญานี้เปิดโอกาสให้ชาวอังกฤษสามารถค้าขายในไทยได้อย่างเสรีนะคะมีการกำหนดภาษีคงที่และให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับชาวอังกฤษผลกระทบที่ตามมาคือระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มเปลี่ยนจากยังชีพเป็นการค้าเพื่อส่งออกนะคะโดยเฉพาะการปลูกข้าวนะคะอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของการเขียนเนื้อหาใช่ไหมคะก็คือครูเนี่ยจะพูดถึงนะคะในเรื่องของประเด็นใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะครูจะบอกว่าสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยเกิดขึ้นในปีอะไรใช่ไหมคะระหว่างไทยกับอังกฤษใช่ไหมคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการเขียนเนื้อหาของครูเนี่ยครูจะแบ่งเป็นประเด็นใช่ไหมคะจบด้วยในเรื่องของผลกระทบนั่นเองพอได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้านักเรียนสงสัยนักเรียนถามได้เลยนะแล้วปลายทางล่ะคะตามครูทันไหมเอ่ยในขั้นที่2นะคะถ้านักเรียนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในขั้นที่3กันนะคะว่าขั้นที่3เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนคะขั้นที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการเขียนบทสรุปนะคะการเขียนบทสรุปนี้นะคะเราจะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนใช่ไหมรับผิดชอบหรือว่าเราศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็สรุปความสำคัญของเรื่องนั้นนะคะแล้วก็แสดงมุมมองส่วนตัวหรือว่าบทเรียนที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเสนอเนี่ยหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบนะคะกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้นี่คือการเขียนบทสรุปนะคะตัวอย่างการเขียนบทสรุปนะคะครูก็จะสรุปว่าจากการศึกษาสนธิสัญญาเบลลิงนี่ครูสรุปแล้วนะพบว่าแม้ไทยจะเสียเปรียบในบางด้านแต่ก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้โดยไม่ตกเป็นอาณานิคมนะคะเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าการรู้เท่าทันโลกและการเจรจาอย่างชาญฉลาดคือวิธีการหนึ่งในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาตินักเรียนคะเมื่อกี้ครูบอกว่าการเขียนสรุปนะคะจะต้องสรุปใจความสำคัญใช่ไหมคะนี่ครูจงรักสรุปใจความสำคัญว่าจากการศึกษาสนธิสัญญาเบลลิงพบว่าอะไรคะไทยเนี่ยจะเสียเปรียบในบางด้านใช่ไหมแต่ก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้นะคะโดยที่ไม่ตกเป็นอาณานิคมใช่ไหมคะแล้วครูก็ใส่มุมมองใช่ไหมคะหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะไปก็คือว่าเหตุการณ์นี้มันจึงเป็นอะไรคะบทเรียนสำคัญนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าการที่เรารู้เท่าทันโลกนะคะและก็การเจรจาอย่างชาญฉลาดเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะรักษาเอกราชนะคะของชาติไว้นั่นใช่ไหมคะรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาตินักเรียนคะทั้งหมดนี้นักเรียนมีคำถามไหม
9: ไม
2: ่
9: ม
2: ี
9: ค่ะ
2: ไม่มี3ขั้นตอนนี้แสดงว่าทำได้ใช่ไหมคะ
9: ทำได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะถ้าเรียนทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะนะคะนำใบงานที่6ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนปลายทางค้างนักเรียนปลายทางหยิบใบงานชั่วโมงที่6นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมาต้นทางหยิบใบงานชั่วโมงที่6นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมานะคะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนเรียงความลงในใบงานที่6ต่อนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มั้ยคะในเรื่องของการเขียนเรียงความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูนะคะได้นำเสนอนะคะตัวอย่างใช่ไหมคะรูปแบบของการเขียนเรียงความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครูแล้วใช่ไหมเอ่ยนักเรียนได้บันทึกภาพบันทึกข้อความไว้ไหม
9: บ
2: ันทึกแล้วใช่ไหมนักเรียนจะต้องให้ครูทบทวนอีกไหมเอ่ยได้ไหม
9: ได
2: ้เนาะเพราะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้นำเสนอในเรื่องของการเขียนเรียงความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูศึกษาแล้วในเรื่องของการทำอะไรคะสนธิสัญญาเบลลิงนั่นเองนะคะนี่คือเนื้อหาเนาะในชั่วโมงที่ผ่านมางั้นถ้านักเรียนนะคะบอกว่า ครูไม่ต้องทบทวนแล้วเพราะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมให้เป็นตัวอย่างกับนักเรียนแล้วนะคะงานนักเรียนทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะลงมือทำใบงานที่6ต่อเลยค่ะเดี๋ยวครูจะไปให้คำแนะนำนะคะนักเรียนแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละหัวข้อนั่นเองใช่ไหมคะมีคำถามไหมเอ่ย
4: ไม่มีค
2: ่ะไม่มีงั้นนักเรียนลงมือทำใบงานที่6ค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางหลายคนนะคะทำใบงานที่6เรียบร้อยแล้วเกือบ 100% แล้วใช่ไหมคะที่ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสะท้อนความคิดนะคะหรือว่าเป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตให้กับนักเรียนนะคะคุณครูปลายทางคะวันนี้เราใช้กระดาษโน้ตใช่ไหมคะเดี๋ยวจะแจกกระดาษโน้ตให้กับนักเรียนทุกคนคนละ1แผ่นนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะบอกว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ในวันนี้วันนี้เราได้เรียนในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมคะเรียนหรือยังเอ่ยเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าเรียนแล้วเดี๋ยวครูให้เวลานะคะในการสะท้อนความคิดนะคะในเรื่องของฉันได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนคะคุณครูปลายทางคะคุณครูปลายทางสามารถแจกกระดาษโน้ตได้เลยเดี๋ยวครูแจกนักเรียนต้นทางเลยนะคะอ่ะครูแจกได้แล้วเขียนเลยนะคะเขียนเลยลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขียนสะท้อนคิดเสร็จหรือยังเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือมีไหมต้นทางเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ถ้าเสร็จแล้วนะคะครูขอตัวแทนต้นทางนะคะบอกหน่อยสิคะว่าวันนี้นะคะได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์วันนี้เราได้เขียนวิธีการนำเสนอเขียนการนำเสนอของเราใช่ไหมคะแต่ในชั่วโมงถัดไปเราจะนำเสนอใช่ไหมคะขอตัวแทนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับคือการนำเสนอประวัติศาสตร์ควรมีการวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลอย่างชัดเจนครับไม่อคติแล้วก็ควรมีหลักฐานมาอ้างอิงครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลครับ
0: ก็คือการเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะอ่ะคนต่อไปค่ะ
3: ค่ะได้เรียนรู้การนำเสนอค่ะและการพิสูจน์ก่อนจะเชื่อสิ่งใดๆค่ะโดยการหาหลักฐานวิเคราะห์ประเมินและสรุปข้อเท็จจริงค่ะ
0: ได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะเชื่อข้อมูลใดๆใช่ไหมคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงก่อนหาหลักฐานก่อนใช่ไหมดีมากนะคนต่อไปค่ะ
4: ก็คือทำให้เราได้วิเคราะห์หลักฐานต่างๆครับที่ไม่ใช่หลักฐานจากแหล่งเดียวเชื่อหลักฐานจากหลายๆแหล่งครับเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือครับ
0: กว่าที่เราจะเชื่อเราต้องเอาหลักฐานจากหลายหลายแหล่งมาเปรียบเทียบกันใช่ไหม
4: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเชื่อหลายแหล่งใช่ไหมเราต้องศึกษาหลักฐานหลายแหล่งใช่ไหมแล้วมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: โอเครู้เรื่องค่ะเชิญตัวแทนคนต่อไปเลยค่ะ
5: สำหรับสิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือประวัติศาสตร์การนำเสนอประวัติศาสตร์ที่นะครับจะอยู่ที่การวิเคราะห์ให้ดีครับแล้วก็มีการเขียนส่วนนำที่ดีครับรวมถึงการมีหลักฐานประกอบแล้วก็การเรียบเรียงที่ดีครับ
0: ก็คือต้องมีการเรียบเรียงที่ดีนั่นเองนะคะมีใครนะคะอยากจะแชร์ในเรื่องของการสะท้อนคิดในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกไหมคะเชิญค่ะ
6: ได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีค่ะแล้วก็หาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงค่ะ
0: ต้องหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคะเยี่ยมมากจากหลายๆคำตอบจากเพื่อนต้นทางแล้วปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่ายังไงบ้างต้นทางนะคะเยี่ยมมากตบมือให้ตัวแทนทุกคนหน่อยค่ะเมื่อกี้อ่ะค่ะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มให้นะคะในเรื่องของวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะนักเรียนคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะไม่ใช่แค่การเล่าเหตุการณ์ในอดีตบางคนบอกว่ามองเรียนประวัติศาสตร์เอ้าก็คือเรียนเรื่องราวของอดีตนะคะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะไม่ใช่แค่การเล่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะแต่นะคะเราจะต้องอาศัยใช่ไหมคะการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะและเราจะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหานะคะการเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยจะต้องเรียบเรียงแบบมีลำดับใช่ไหมคะรวมไปถึงนะคะการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องสื่อสารให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เราเนี่ยค่ะได้ฝึกในเรื่องของอะไรคะการที่เราจะนำเสนอฝึกในเรื่องของความมั่นใจนะคะแล้วก็การใช้ภาษาที่เหมาะสมในเรื่องของการอธิบายเรื่องราวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้กับคนอื่นนะคะเข้าใจนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะศึกษากันในเรื่องสะท้อนคิดพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์รัตนโกสินทร์นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่6ของวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เขียนการนำเสนอใช่ไหมคะในชั่วโมงต่อไปเราจะนำเสนอใช่ไหมคะเราจะนำเสนอนะคะการเรียงความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรานะคะอย่าลืมนำใบงานที่6มาด้วยนะคะวันนี้เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะและใบงานที่7นะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นะคะรัตนโกสินทร์นั่นเองนักเรียนคะวันนี้มีคำถามไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีครูให้นำอะไรมาเอ่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาใบงานที่6นำมาทำไมคะมานำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: พ่อคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความขึงเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆนี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดเนี่ยขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: มาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติเนาะแต่ว่าเนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะจะไปอยู่กันในเรื่องค่าตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศานั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเนื้อหาหรือว่าดูจุดประสงค์เนี่ยครูขอเฉลยแบบฝึกหัดจากคาบที่แล้วที่ครูค้างไว้ก่อนดีกว่าเนาะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ

0: ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะสำหรับเฉลยแบบฝึกหัดจากคาบก่อนหน้านะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะก็คือนักเรียนนะคะสามารถที่จะบอกค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศามุม45องศาและมุม60องศาได้นะคะและข้อที่2ก็คือนักเรียนนะคะต้องสามารถนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศามุม45องศาและมุม60องศานะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่ามุมที่เราสนใจในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็น A B C D เหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าเป็น30องศา45องศาและ60องศาเดี๋ยวจะมีเนื้อหายังไงเราค่อยมาติดตามกันนะคะครูขอทบทวนสักนิดนึงก่อนดีกว่าโอเคทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมไหมคะเห็นเนาะครูขอถามทุกคนว่าไซเอนะคะเป็นอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะที่พิจารณาความยาวของด้านใดไหนทุกคนตอบครูได้ไหมปกติไซเราท่องว่ายังไงก่อน
1: ข้ามฉาก
0: ถูกต้องไหมคะงั้นสนใจมุม A เนาะด้านข้ามของเราคือส่วนของเส้นตรงอะไรคะส่วนของเส้นตรง BC ถูกต้องแล้วด้านฉากล่ะคะ
1: BA
0: โอเคถูกต้องเพราะฉะนั้นในข้อนี้ sin A ของเราแปลว่าเรากำลังพิจารณาความยาวของส่วนของเส้นตรง BC กับส่วนของเส้นตรง AB แค่นั้นเองโอเคไหมคะทันเนาะเราท่องได้อยู่แล้วอ้าวงั้นมี sin ก็ต้องมี cos ค่ะทุกคนคะ cos A ปกติเราท่อง cos A ว่าอะไรนะคะ
1: ช
0: ิดฉากงั้นชิดฉากของเราคือส่วนของเส้นตรงอะไรบ้างคะ
1: CA
0: โอเคถูกต้องก็คือส่วนของเส้นตรง CA ใช่ไหมคะกับส่วนของเส้นตรง BA หรือ AB ก็ได้แล้วแต่ตามที่ทุกคนตอบครูเมื่อสักครู่แน่นอนมีไซน์มีคอสก็ต้องมีแทนค่ะแล้วแทนเนี่ยเราท่องกันว่ายังไงนะคะ
1: ข้ามชิด
0: ถูกต้องงั้นข้ามชิดของเราคือส่วนของเส้นตรงอะไรบ้างเอ่ยโอเคส่วนของเส้นตรง BC กับส่วนของเส้นตรง CA เคลียร์ไหมคะได้เนาะอันนี้คือเราทำกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะอ่ะส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะไม่ได้พูดถึงมุมแบบเดิมแล้ววันนี้จะอยู่ที่ขนาดของมุมเป็น30องศา45องศาและ60องศากันก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะจากใบกิจกรรมที่2ค่ะตอนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรมที่2ให้กับนักเรียนได้เลยต้นทางได้รับเรียบร้อยทุกคนแล้วไหมคะได้รับแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองพิจารณามุมต่างๆที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งค่าไซน์ค่าคอสแล้วก็ค่าแทนเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวครูขอเป็นคนช่วยทุกคนทำเลยก็แล้วกันเนาะด้วยเวลาของเราค่อนข้างจะจำกัดด้วยนะคะเนื้อหาในวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงถ้าใครบันทึกตรงไหนไม่ทันก็บอกครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะได้รอเนาะสำหรับเริ่มแรกนะคะเราจะมาพิจารณามุมที่มีขนาด30องศาและ60องศากันก่อนแต่คราวนี้การที่เราจะพิจารณามุมนี้นะคะครูมีรูปนี้มาให้ทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะรูปสามเหลี่ยมของครูตอนนี้นะคะจากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เนาะเป็นสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าทุกด้านต้องเป็นยังไงกันคะทุกด้านต้องมีความยาวเท่ากันทั้งหมดเลยทุกคนทันไหมซึ่งโจทย์บอกมาว่า AB นะคะยาวเท่ากับ2หน่วยค่ะนักเรียนคะทุกคนดู AB ให้หน่อยทุกคนเจอ AB มั้ยคะAB เป็น2หน่วยเนาะงั้นครูถามด้านไหนที่เป็น2หน่วยอีก
1: BC
0: ถูกต้องมีด้านไหนอีก
1: AC
0: AC เก่งมากโอเคมั้ยคะเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะต่อไป D นะคะ D เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AC ค่ะทุกคนเห็นจุด D มั้ยคะอยู่ตรงกลาง AC ทุกคนเห็นมั้ยคะได้เนาะโอเคนะคะทุกคนเข้าใจรูปนะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครูขอเพิ่มนิดนึงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าปกติแล้วเนี่ยสามเหลี่ยมอะค่ะมุมภายในขนาดของมุม

0: ในของรูปสามเหลี่ยมมีกี่องศานะ180องศางั้นถ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมก็จะเป็นยังไงด้วยมุมก็จะเท่าด้วยงั้นถ้ามุมเท่าด้วยครูถามว่าทั้ง3มุมที่อยู่ที่ขอบของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะมีขนาดกี่องศา60องศาถูกต้องอ่ะเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเราในการหาค่าไซน์ค่าคอสแล้วก็ค่าแทนของมุม30องศาและ60องศาทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะอ่ะครูขอเริ่มเลยก็แล้วกันทุกคนมีตารางเหมือนของครูเนาะของครูขึ้นทีละ2ข้อหรือบางอาจจะเป็น1ข้อนะคะเพราะว่าที่ครูค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงโอเคเริ่มต้นค่ะทุกคนค่ะทุกคนพอจะตอบได้ไหมว่า AD ของเรายาวกี่หน่วยเก่งมากรู้ได้ยังไงว่า AD เป็น1หน่วยก็เป็นครึ่งนึงถูกต้องไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตามที่ทุกคนบอกครูเลยค่ะ AD ยาว1หน่วยค่ะเหตุผลนี่คือเหตุผลอย่างเป็นทางการก็ที่เราคุยกันไปว่าจุด D เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางถูกต้องไหมคะของส่วนของเส้นตรง AC เนาะและในเมื่อ AC เนี่ยก็ยาว2หน่วยเท่ากับ ABAD เลยยาว1หน่วยด้วยทุกคนตอบได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ถามเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมคะแต่ว่าเหตุผลที่อธิบายอาจจะยาวนิดนึงใครที่เขียนเหตุผลเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมคำตอบคือได้นะคะแต่ขอให้เนื้อหาเข้าใจตรงกันแบบนี้ครูก็โอเคแล้วโอเคเนาะครูขอไปข้อที่2ต่อนะคะทุกคนคะครูถามต่อว่าแล้ว BD ค่ะความยาวของด้าน BD จะเป็นเท่าไหร่โอเคเก่งมากนักเรียนคะทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปซ้ายไหมคะมีความยาวมา2ด้านแล้วถูกต้องไหมคะงั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาได้จากทฤษฎีบทที่ชื่อว่าเก่งมากและจากการคำนวณนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเลย BD ของเรานะคะยาวสแควร์รูท3นั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลก็แน่นอนทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะใครจะเขียนสูตรแล้วคำนวณมาเลยก็ได้แต่ถ้าที่จำกัดเขียนเป็นแบบนี้เหมือนครูก็ได้โอเคงั้นครูขอเขียนสแควร์รูท3ไว้ในรูปก่อนเลยทุกคนเห็น1กับสแควร์รูท3เนาะครูเติมข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขอไปดูข้อที่3ต่อข้อที่3ค่ะทุกคนค่ะโจทย์ถามว่ามุม ABD ค่ะมุม ABD มีขนาดกี่องศาเก่งมากมุม ABD คือมุมด้านบนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น30องศาถูกต้องเนี่ยทุกคนเก่งมากเลยเหตุผลตามนี้เลยค่ะครูขออธิบายเป็นภาษาทางการให้ทุกคนฟังก่อนเนาะก็คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะที่ว่าเส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเนาะก็ตามปกติเลยในเมื่อมุมเป็น60องศาแบ่งครึ่งก็ต้องได้30เช่นเดียวกันโอเคทุกคนบันทึกไปพลางๆนะคะอาจจะเขียนเป็นภาษาตัวเองได้เนาะเขียนเป็นภาษาตัวเองได้แค่ให้กลับมาอ่านแล้วเราเข้าใจตรงกันก็โอเคแล้วโอเคครูขอไปข้อที่4นะคะงั้นตอนนี้30องศาครูขอเขียนไว้ในรูปทุกคนดูรูปที่เป็นรูปฝั่งซ้ายแม้รูปใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะแต่รูปฝั่งซ้ายเนี่ยครูใส่ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วงั้นถ้าครูอยากจะได้ค่าไซน์ของ30องศาค่ะทุกคนคะถามรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไซน์30องศาปกติไซน์เราท่องว่ายังไงนะคะข้ามฉากงั้นครูถามว่าข้ามกับฉากจากรูปเนี้ยของ30องศานะเราสนใจ30องศานะข้ามกับฉากครูต้องเขียนค่าอะไรลงไปเก่งมากทันไหมถามว่าเศษ1ส่วน2มาจากไหนนี่คือเหตุผลเต็มๆแต่ถ้าเราคุยกันเองคือด้านคืออัตราส่วนของข้ามต่อฉากถูกต้องไหมคะด้านข้ามส่วนด้วยด้านฉากนั่นเองทุกคนไหวไหมได้ไหมคะทรายได้เนาะงั้นขอถามคอสต่อเลยแล้วคอส30องศาค่ะทุกคนคะคอสเราท่องว่ายังไงนะคะ
1: ช
0: ิ
1: ดฉาก
0: ชิดฉากงั้นชิดนี่เท่าไหร่นะฉากนี่เท่าไหร่นะชิดคือชิดคือสแควร์รูท3ค่ะแล้วฉากล่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเลยเป็นสแควร์รูท3หารด้วย2นั่นเองจากชิดส่วนฉากถูกต้องนะคะเป็นอัตราส่วนที่เราท่องกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วและสุดท้ายค่ะแทน30องศาครูมั่นใจมากแทน30องศาปกติเราท่องว่ายังไงนะคะ

ชิดถูกต้องไหมงั้นครูต้องใส่ค่าอะไรลงไปในแทน30องศาบ้างเก่งมากค่ะเศษ1นะคะหารด้วยสแควร์รูท3นั่นเองถ้าถามว่ามาจากไหนก็ตามที่เราท่องนั่นแหละค่ะคืออัตราส่วนที่เป็นด้านข้ามต่อด้านชิดหมายทุกอย่างก็จะยังวนไปเหมือนเดิมคือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนั่นเองแต่ค่าที่นักเรียนจะต้องจำนะคะครูอยากให้ทุกคนจำเลยถ้าจากนี้ไปอยู่ดีๆครูสอนไปสอนมาครูถามทุกคนว่าทุกคนขาทราย30องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนต้องตอบครูว่าถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน2เสมอและตลอดไปโอเคไหมคะทราย30องศามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2แน่นอนแล้วถ้าครูถามทุกคนคะคอส30องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเศษสแควร์รูท3ส่วน2ได้ไหมคะแล้วถ้าครูถามแทน30องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ส่วน3ถูกต้องนะคะเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3นั่นเองไหวไหมคะสำหรับ30องศาไหวเนาะงั้นถ้าเรียบร้อยแล้วครูขอไปดูต่องั้นครูถามต่อจากรูปที่มีตอนนี้นะคะครูขอเอามุม30องศาออกไปก่อนเพราะครูกำลังจะสนใจมุม A ค่ะทุกคนคะมุม A มีขนาดกี่องศานะคะ60องศาเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องไหมคะเหตุผลอย่างเป็นทางการนะคะก็คือมุมภายในแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีขนาดเท่ากับ60องศาก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องไหมก็เหตุผลเดิมเลยงั้นถ้า A เป็น60องศาครูขอใส่60องศาไว้ในรูปสักนิดนึงโอเคแล้วที่เหลือเนี่ยครูมั่นใจว่าทุกคนอะตอบได้แน่นอนโอเคลองดูนะคะลองดูเลยเนาะงั้นถัดไปครูก็ถามหาค่าไซน์คอสแทนเหมือนเดิมค่ะแต่ครูเปลี่ยนเป็นสนใจมุม60องศาแล้วทุกคนลองตอบครูได้ไหมคะเอาไซน์60องศาก่อนเนาะไซน์60องศาของเราอ่ะครูไม่ถามแล้วคือข้ามฉากนั่นแหละงั้นถามเลยไซน์60องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเศษสแควร์รูท3ส่วน2ค่ะเหตุผลมาจากข้ามฉากที่เราท่องกันต่อเลยค่ะคอส60องศาค่ะทุกคนคอส60องศามีค่าเป็นเศษ1ส่วน2มาจากชิดฉากที่เราท่องกันและสุดท้ายค่ะแทน60องศามีค่าเป็นถูกต้องเศษสแควร์รูท3ส่วนด้วย1นั่นแหละถูกต้องไหมคะแต่เราเขียนแค่สแควร์รูท3ก็พอซึ่งมาจากข้ามกับชิดที่เราท่องกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วโอเคสำหรับไซน์คอสแทนของมุม60องศาก็เช่นเดียวกันถ้าจากนี้ไปเรียนอยู่ดีๆครูแวะมาถามว่าไซน์60องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนต้องตอบครูว่าถูกต้องถ้าอยู่ดีๆครูถามคอส60องศามีค่าเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะถ้าครูถามแทน60องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแค่นั้นเองโอเคเนาะเราก็แค่ตอบคำถามตามที่ครูถามให้ถูกต้องงั้นตอนนี้ครูบอกไปแล้วว่าเราจะมีมุม30องศานะคะ45องศาแล้วก็60องศาค่ะแต่ครูข้ามมาคิด30กับ60ก่อนเพราะมาจากรูปเดียวกันงั้นต่อไปถึงเวลาของ45องศาแล้วลองเลยเนาะเหมือนเดิมครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่นอนแต่ว่ารูปที่เราจะพิจารณาของมุม45องศานะคะไม่ใช่รูปเดิมแล้วค่ะครูเปลี่ยนเป็นรูปนี้ค่ะโอเคเราดูไปพร้อมกันเลยเนาะสำหรับรูปนี้นะคะเป็นกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะคะรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคที่มี AB นะคะ1หน่วยนักเรียนขารูปนี้ถ้าครูถามว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลว่าจะมีด้านอยู่2ด้านถูกต้องไหมคะด้านประกอบมุมยอดจะยาวเท่ากันนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่าด้านไหนน่าจะยาว1หน่วยอีกด้านนึงอ่ะเก่งมากคือด้าน BC โอเคไหมคะความยาวของด้าน BC ก็เป็น1หน่วยด้วยทุกคนพอไหวไหมแอบถามต่อดีกว่าแอบถามต่อดีกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกคนนึกนี่ครูยังไม่สอนอะไรเลยนะทุกคนจะได้ลองใส่เองได้นะคะยังไม่ได้พูดถึงข้อต่างๆนะเราแค่คุยกันตั้งแต่แรกรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะทุกคนมุมที่ฐานต้องเป็นยังไงกันนะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามุมยอดอยู่ตรงนี้มุมที่ฐานต้องเท่ากันถูกต้องไหมคะนั้นทุกคนต้องลองคิดดูว่าจะมีขนาดกี่องศาอ่ะเริ่มเลยนะคะงั้นมาดูกันต่อเลยสำหรับข้อที่1ค่ะถามแล้วถามอีกแล้วเนี่ย BC ของเรายาวกี่หน่วยคะ
หนึ่งหน่วยตามที่เราคุยกันว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุผลก็ตามนี้เลยคร่าวๆเลยนะคะด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วยาวเท่ากันนะคะและ AB เนี่ยในเมื่อ AB เท่ากับ1หน่วย BC ก็เลยเป็น1หน่วยด้วยมาเหมือนเดิมอีกแล้วรูปสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากชัดเจนมากๆและเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยมีความยาวมาแล้วกี่ด้านคะตอนนี้2ด้านแล้วงั้นอีกด้านนึงถ้าอยากจะหาต้องใช้ข้อมูลอะไรมาช่วยนะเก่งมากค่ะงั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะคิดในใจยังไหวเลยไหวไหมความยาวของด้าน AC เท่ากับเท่าไหร่คะใช่หรือเปล่านะเท่าไหร่นะมี2อยู่แต่ว่า2ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำตอบคือสแควร์รูท2ถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าสูตรของดาวเป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นการหาค่า c เฉยๆเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีสแควร์รูทด้วยนะคะซึ่งเหตุผลเหมือนเดิมมาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองนะคะสองข้อแรกเรียบร้อยไหมคะไปต่อเลยเนาะไปต่อนะคะต่อไปครูถามต่อข้อที่3ค่ะมุม A ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วถูกต้องไหมเราคุยกันไปแล้วว่า45องศาเพราะว่ามุมขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเป็น180องศาใช่ไหมคะไปแล้ว90ไงทุกคนไปแล้ว90องศาเหลืออีกเท่าๆกันก็ต้องไปแบ่งไปมุมละ45องศานั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลอย่างเป็นทางการก็คือตามนี้เลยนะคะมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมีขนาดเท่ากันเนาะและมุม A กับมุม C ต้องบวกกันเป็น90องศาเราก็เลยระบุได้เลยว่าแบ่งไปมุมละ45องศานั่นเองโอเคอ่ะได้มุมก็ได้แล้วความยาวด้านต่างๆก็ได้ครบหมดแล้วงั้นไปหาไซคอสแทนของ45องศาเลยได้ไหมคะเอาเลยเนาะมาต่อเลยทุกคนหาไซ45องศาค่ะไซ45องศาดูจากรูปนะคะไซ45องศาไซเราท่องว่าข้ามฉากคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้ามคือ1ฉากคือโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท2นั่นเองโอเคนะคะต่อไปเหตุผลเหมือนเดิมนะคะข้ามฉากของเราเนาะคอส45องศาค่ะทุกคนคอส45องศาได้เป็นชิดฉากคือถ้าจากรูปด้านชิดก็ยังเป็น1เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะส่วนด้านฉากก็ยังเป็นส่วนสแควร์รูท2ใช่ไหมคะก็เป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท2มาจากชิดฉากของเราและสุดท้ายค่ะแทน45องศาค่ะข้ามชิดก็คือ1ส่วนด้วย1ถูกต้องไหมคะก็1เฉยๆเนาะมาจากข้ามชิดนั่นเองเช่นเดียวกันจากนี้ไปถ้าครูถามไซน์คอสแทนของมุม45องศานะคะให้ทุกคนตอบไปตามนี้ครูขอเพิ่มอันนี้นิดนึงดีกว่านี่เลยนี่คือตารางที่บอกค่านะคะของทั้งไซน์คอสแทนทั้งมุม30องศา45องศาและ60องศาโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะระหว่างนี้ทั้งต้นทางปลายทางบันทึกโจทย์ไปบันทึกข้อมูลไปพลางๆก่อนเนาะสำหรับค่าต่างๆนะคะมีบางค่าที่สามารถใช้ได้มากกว่า1แบบขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนเนาะส่วนใหญ่อย่างของครูอย่างเงี้ยไซน์คอสแทนของมุม45องศาเนี่ยตัวครูเนี่ยก็จะถนัดใช้เศษสแควร์รูท2ส่วน2ซะมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าปลายทางหรือต้นทางเนี่ยจำเป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท2ได้เหมือนกันโอเคไหมคะในพาร์ทของการคำนวณเราจะใช้อันไหนก็ได้ค่าจะเท่ากันโอเคเนาะงั้นตรงนี้โอเคระหว่างที่ครูพูดหลายๆคนก็บันทึกค่าลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นครูให้เวลาอีกแค่30วินาทีได้ไหมคะน่าจะทันเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะฝากปลายทางบันทึกลงไปในชีทให้เรียบร้อยเนาะครูให้เวลา30วินาทีจับเวลาได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาค่าพวกนี้แหละมาดำเนินการต่างๆกันเนาะเริ่มต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดที่3ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยตอนนี้ต้นทางได้รับเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ของเราคืออะไรนะคะตรงนี้ง่ายๆครูแค่เล่าสถานการณ์ก่อนสถานการณ์ของเรานะคะคือวายโยค่ะวายโยนะคะต้องการเส้นทางนะคะเพื่อไปสถานีรถไฟโดยวายโยจะต้องเลือกเส้นทางที่เป็นคำตอบของกระเบื้องปริศนาที่ตนเองยืนอยู่เพื่อไปสู่กระเบื้องปริศนาถัดไปให้นักเรียนนะคะช่วยวายโยหาทางออกไปยังสถานีรถไฟให้ได้เอคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนเห็นทั้งหมดตรงนี้ไหมคะเราจะต้องช่วยวายโยไปสถานีรถไฟให้ได้ซึ่งเดี๋ยวครูขอช่วยสักสองค่าได้ไหมลองดูเนาะว่าครูอยากให้ทุกคนทำอะไรเริ่มต้นทุกคนเจอวายโยใช่ไหมคะโอเควายโยยืนอยู่ตรงมุมซ้ายบนค่ะทุกคนค่ะวายโยเริ่มเดินมาที่ซ้าย30องศาโอเคครูถามทุกคนว่าทุกคนคะซ้าย30องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากงั้นแปลว่าวายโยเดินไปทางขวาเก่งมากทันไหมคะแล้วดูต่อว่าวายโยอยู่ที่คอส45องศาแล้วค่ะทุกคนต้องดูต่อเองว่างั้นคอส45องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะโอเคเท่าไหร่นะได้ยินหลายคำตอบมากใครที่จะตอบเศษสแควร์รูท2ส่วน2ก็ได้หรือใครจะตอบเป็น1ส่วนสแควร์รูท2ก็ได้โอเคไหมคะนั่นแปลว่าวายโยจะต้องเดินทางไปทางสีอะไรสีฟ้าถูกต้องวายโยก็เดินลงมาแล้วทุกคนก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสถานีรถไฟไหวไหมคะโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวครูให้เวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันเนาะตอนนี้นะคะปลายทางสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

โอเคนะคะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเนาะเท่าที่ครูเดินดูเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มทำแล้วเกือบเสร็จแล้วนะคะบางคนก็ทำเรียบร้อยแล้วเหมือนกันงั้นเดี๋ยวครูขอมาดูพร้อมกันเลยได้ไหมเพราะว่าที่ครูเป็นห่วงเนี่ยครูไม่ได้เป็นห่วงเรื่องค่านะมั่นใจว่าทุกคนตอบได้แต่ว่ามีบางอย่างที่มีทั้งยกกำลังสองใช่ไหมคะมีทั้งนำค่าไปหารกันเพราะฉะนั้นอาจจะหลายขั้นตอนมาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะงั้นเริ่มดูต่อเลยนะคะตอนนี้ของเรานะคะค้างไว้ที่แทน30องศาแล้วยกกำลังสองนักเรียนคะแทน30องศานี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะโอเคแทน30องศาครูขอเอามาทดตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3ซึ่งเราต้องยกกำลังสองถูกต้องไหมคะทุกคนคะถ้าเรายกกำลังสองค่านี้เดี๋ยวครูคิดแล้วครูก็ลบไปเรื่อยๆเนาะ1ยกกำลัง2เป็น1แล้วส่วนด้วยเท่าไหร่เนี่ยส่วนด้วยรูท3ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่คะ

ส่วน3งั้นคำตอบที่ได้คือเศษ1ส่วน3ถูกต้องไหมอ้าวแล้วไปทางไหนดีล่ะคะทีนี้โอเคทุกคนเห็นใช่ไหมคะลูกศรเรามีทางนี้ด้วยแล้วมาตรงนี้ต่อโอเคไหมคะทุกคนทันนะครูดูตรงนี้ต่อนะงั้นอ้าวคิดต่อเลยครูขอทดด้วยทางขวาเลยนะคะเดี๋ยวค่อยลบทีเดียวเนาะ2คูณกับไซน์30องศาค่ะทุกคนไซน์2ก็คือ2ไม่มีปัญหาว่าแต่ไซน์30องศามีค่าเท่ากับเก่งมากเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะงั้นคูณกันไหนทุกคนว่ามาสิคำตอบกลายเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องก็คือตัดกันได้นั่นแหละถูกต้องไหมคะครูขอตอบ1เลยทุกคนไหวไหมโอเคไหมคะงั้นแปลว่าคำตอบของเราก็ต้องไปทางไหนเนี่ยลงมาด้านล่างค่ะโอเคตอนนี้มีใครไปผิดทางแล้วบ้างไหมคะหลายคนเลยใช่ไหมครูเห็นมีหลายคนกำลังลบคำตอบอยู่เพราะว่าพาวายโยไปผิดทางนะคะนักเรียนต้องดูทิศทางดีๆอ้าวงั้นตอนนี้ครูอยู่ที่3คูณกับแทน45องศาค่ะทุกคนคะแทน45องศามีค่าเท่ากับโอเคครูขอเขียน1เลยทุกคนไหวไหมไหวนะคะแปลว่า3คูณกับ1ได้เป็น3ค่ะไปไหนต่อดีวายโยของเราขึ้นเฉียงไปด้านบนตอนนี้ต้นทางผิดทางกันกระจายมากๆนะคะตอนนี้ดูต่อตอนนี้ค่ะทุกคนแทน60องศานะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองซะด้วยงั้นแทน60องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแทน60องศาเนี่ยคือสแควร์รูท3ถูกต้องไหมแล้วหลังจากยกกำลังสองถึงจะมีค่าเป็น3เก่งมากงั้นไปไหนต่อขึ้นไปอีกแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะถึงสถานีรถไฟคือว่าวายโยเหนื่อยนะตอนนี้เดินไกลมากโอเคต่อไปค่ะ4คูณกับไซน์45งั้นไซน์45องศามีค่าเท่ากับใครตอบอันไหนก็ได้นะคะตัวครูขอตอบเป็นเศษสแควร์รูท2ส่วน2โอเคไหมคะเพราะว่าคิดง่ายกว่านักเรียนคะ2 1 2 2 2 4 2กับรูท2คูณกันเป็นก็2รูท2นั่นแหละแล้วครูจะถามทำไมถูกไหมก็มาทางนี้ไงคะใกล้ถึงหรือยังดูใกล้มากแต่ไม่รู้ว่าวายโยจะไปไหนต่อถูกไหมคะครูก็ยังไม่รู้ว่าวายโยจะไปทางไหนดีอ้าวแทน60องศาค่ะใกล้แล้วค่ะทุกคนแทน60องศามีค่าเท่ากับครูลืมเขียนค่านี้เมื่อสักครู่แทน60องศาเป็นโอเคสแควร์รูท3นะคะแล้วแทน30องศาล่ะคะหุยน่ากลัวมากทุกคนได้แบบครูไหมได้เหมือนกันไหมคะแย่ แล้วน่ากลัวมากปกติเวลาเราหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นอันนี้คือเทคนิคที่เราท่องกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะครูขอเขียนเป็นหารด้วยเศษ1ส่วนสแควร์รูท3โอเคไหมคะแล้วเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเราเลยได้เป็น3ค่ะอ้าวงั้นวายโยไปไหนคะเนี่ยลงมาใกล้ถึงฝั่งฝันของเราแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นวายโยจะถึงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตรงไปสถานีรถไฟเลยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะอ้าวงั้นทุกคนคิดไซน์30องศาหารด้วยไซน์60องศาให้ครูนิดนึงได้ไหมครูขอลบกระดานสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ระหว่างนี้ทุกคนคิดไปเลยนะคะถ้าได้คำตอบถูกต้องเราก็จะตอบและจบได้เลยโอเคได้เป็นเท่าไหร่คะทุกคนเท่าไหร่นะไซน์30องศามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครูขอเขียนเป็นเครื่องหมายหารไปเลยต่อไปไซน์60องศามีค่าเป็นสแควร์รูท3ส่วน2ถูกต้องไหมคะงั้นครูขอคิดตรงนี้เนาะสเต็ปเดิมของเรานะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนหลังจากที่ครูตัดแล้วคำตอบที่ครูได้คือตัวนี้ถูกต้องไหมคะตรงกับข้อไหนล่ะเราก็คูณสแควร์รูท3ทั้งเศษและส่วนไงจำได้หรือยังโอเคไหมคะถ้าครูคูณสแควร์รูท3ทั้งเศษและส่วนด้านบนจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท3ด้านล่างจะมีค่าเป็น

0: เพราะฉะนั้นวายโยถึงสถานีรถไฟหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่ถึงอีกเหรอคะเนี่ยอ้าวงั้นวายโยมาอยู่ที่นี่ครูรู้สึกว่าไม่มีที่ให้วายโยไปแล้วแหละถูกต้องไหมคะคงต้องถึงสถานีรถไฟจริงๆแล้วอ้าวงั้นทุกคนคำนวณค่าให้หน่อยว่าได้เศษ1ส่วน2จริงหรือไม่นะคะฝากทุกคนคิดหน่อยใช่ไหมใช่เศษ1ส่วน2มั้ยคะต้องใช่เนาะไม่มีที่ให้วายโยไปแล้วนะคะงั้นตรงนี้คิดว่าทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาก็มาถึงสถานีรถไฟสักทีกว่าวายโยจะถึงเดินอ้อมแล้วอ้อมอีกหลายๆคนไปผิดทางตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังดีๆเนาะเวลาครูยกกำลังสองหรือนำค่าไปบวกไปลบไปคูณหรือไปหารกันก็ตามทุกคนต้องมีสติแล้วก็คำนวณไปทีละขั้นตอนโอเคนะคะงั้นตอนนี้ผ่านเนาะได้นะคะพาวายโยไปส่งถึงสถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วงั้นเราจะไปไหนกันต่อดีมาเราไปกันต่อเลยดีกว่าต่อไปนะคะฝากทุกคนนะคะดูใบกิจกรรมถัดไปเลยครูบอกแล้วว่าวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้ทุกคนแน่นมากๆปลายทางด้วยนะคะเราจะมาอยู่กันที่เกมบิงโกค่ะโอเคนี่ครูอวดให้ต้นทางดูก่อนเลยดีกว่าปลายทางให้ขอรางวัลจากคุณครูเอาเองนะคะสำหรับต้นทางวันนี้ใครบิงโกครูแจกไปเลยทั้งกล่องโอเคไหมคะแต่ถ้ามีบิงโกพร้อมกันเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าจำนวนเยอะมากเดี๋ยวครูซื้อเพิ่มให้อีกกล่องหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจสุดๆไปเลยนะงั้นมาดูกติกากันเลยนะคะว่าเราเล่นเกมยังไงเนาะครูขอเก็บรางวัลของครูไว้ก่อนนะคะวางไว้ตรงนี้ไม่หายไปไหนแน่นอนสำหรับเกมบิงโกของเรานะคะทุกคนเห็นช่องไม่เอ่ยว่ามีทั้งหมดกี่ช่องมีอยู่9ช่องใช่ไหมคะปลายทางฟังไปพร้อมกันเลยสิ่งที่ครูต้องการจากทุกคนคือให้นักเรียนนำค่าที่เขียนไว้ทางซ้ายมือมาเขียนลงไปใน9ช่องช่องละ1ค่าเท่านั้นทุกคนทันไหมคะเช่นช่องแรกเป็นซ้าย30องศาช่องที่2จะใส่เป็นเศษ1ส่วน2ก็ได้ช่องที่3จะใส่เป็นเศษสแควร์รูท3ส่วน2ก็ได้ทันไหมโอเคไหมงั้นตอนนี้ให้เวลาไม่จับเวลาเขียนเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเขียนไปตอนนี้เลยเดี๋ยวจะลองมองดูไปพลางๆตรงนี้นะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางเขียนลงไปเลยให้ครบทั้ง9ช่องโอเคจะใส่ค่าไหนก็ได้ด่วนๆเลยนะคะเราจะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานไม่งั้นเราจะรีบเดี๋ยวเราไม่มีเวลาดีใจตอนที่เราเปิดได้นะโอเคใส่ให้ครบเลยกลุ่ม1ครบไหมยังไม่ครบกลุ่ม2ยังไม่ครบกลุ่ม3มีคนใส่ครบเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนพร้อมบิงโกแล้วนะเพื่อนพร้อมได้รางวัลแล้วกลุ่ม3มั่นใจมากกลุ่ม4กลุ่ม4ยังนะคะยังต้องใส่ให้ครบก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มเล่นพร้อมกันนะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนใส่ไปเล่นไปไม่ได้นะคะไม่งั้นหนูบิงโกคนแรกเลยนะแบบนั้นไม่โอเคเดี๋ยวครูอธิบายกติกาต่อเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้ทุกคนบันทึกให้เรียบร้อยก่อนใส่ค่าลงไปในตารางให้เรียบร้อยก่อนโอเคพร้อมหรือยังอธิบายต่อเลยได้ไหมอธิบายต่อเลยนะคราวนี้นะคะครูเตรียมเซียมซีของครูมานี่เป็นเซียมซีแบบถึงจะใสแต่ครูจะสัญญาว่าครูจะไม่มองครูจะหลับตาแล้วค่อยหยิบโอเคทุกคนฟังนะคะปกติเวลาเราเล่นบิงโกเนี่ยถ้าเราเขียนอะไรเวลาได้แต้มนั้นเราก็จะกาไปในตรงนั้นถูกต้องไหมคะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครูขอเปลี่ยนครูสมมุติละกันสมมุติว่าค่าแรกครูใส่เป็นทรายสามสิบองศาสมมุตินะคะสมมุติว่าครูใส่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองช่องนี้อะสมมุตินะสมมุตินะคะใส่ให้ครบ9ช่องครูสมมุติแค่นี้พอสมมุติว่าครูหยิบ CMC ขึ้นมาปุ๊บได้เป็นอุ๊ยได้จริงๆด้วยครูหยิบได้เศษ1ส่วน2นักเรียนฟังดีๆนะคะครูหยิบได้เศษ1ส่วน2ช่องที่เราจะต้องกากบาทไม่ใช่เศษ1ส่วน2แต่เป็นตรีโกณสักตัวหนึ่งค่าตรีโกณตัวไหนที่คิดแล้วได้เศษ1ส่วน2นักเรียนคะทราย30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าครูจั่วได้เศษ1ส่วน2ให้ทุกคนกากบาทลงไปในช่องนี้ทันไหมคะโอเคไหมแล้วเราจะกากบาทช่องนี้เมื่อไหร่ล่ะเช่นครูหยิบได้ทราย30องศาหรือครูหยิบได้คอส60องศาเราถึงจะมากากบาทที่ช่องนี้ต่อทันไหมคะสำหรับตรีโกณของเราในวันนี้บิงโกของเราครูขอให้คนที่บิงโกให้แค่2แนวเท่านั้นคือแนวตั้งและแนวนอนถ้าใครมาปุ๊บได้แบบนี้บิงโกชนะเกมจบ

ันทีหรือจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ทันไหมคะโอเคไหมพร้อมนะปลายทางน่าจะเรียบร้อยนะคะฝากคุณครูปลายทางเดินตรวจด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนครบหรือยังห้ามเขียนไปทำไปไม่ได้นะพร้อมแล้วนะอ่ะมาเริ่มและค่ะ

45องศาค่ะทราย45องศาค่ะโอเคนักเรียนขาทราย45องศาแปลว่านักเรียนจะกากบาทในช่องไหนได้เศษสแควร์รูท2ส่วน2ค่ะครูขอวงไว้ก่อนครูได้ตัวนี้มาแล้ว1มีใครบิงโกแล้วไหมคะก็แย่แล้วเพิ่งเล่นไปแค่1ตานะคะนักเรียนต้องกาลงไปกาที่สแควร์รูท2ส่วน2นะคะใครมีเศษสแควร์รูท2ส่วน2กาได้เลยใครมีทราย45องศากาได้ไหมไม่ได้นะกาได้แค่สแควร์รูท2ส่วน2โอเคมั้ยคะทันนะคะทันนะทุกคนเช็คเพื่อนข้างๆก่อนทุกคนเช็คเพื่อนข้างๆถูกหรือเปล่าถูกนะไม่มีใครมั่วนะต่อไปโอเคมีใครใกล้บิงโกไหมคะเวอร์มากเพิ่งเล่นไปอันเดียวเองต่อไปครูเปิดได้สแควร์รูท3ค่ะทุกคนสแควร์รูท3ค่ะสแควร์รูท3ค่าอะไรได้สแควร์รูท3อ่ะแทน60องศาถูกต้องค่ะใครมีแทน60องศากากบาทได้ทันทีเลยใครใกล้บิงโกไหมมีใครใกล้บิงโกไหมเก่งมากเพื่อนมือวางมี1คนนะตอนนี้ต้นดาวมีแค่1คนนะต่อแล้วนะต่อแล้วนะเอาแล้วนะต่อไปอันนี้ละกันอุ๊ยติดกันมาเต็มไปหมดเลยโอเคแทน30องศาค่ะแทน30องศาค่ะครูขอวงไว้ก่อนกาอะไรได้คะแทน30องศาเศษ1ส่วนสแควร์รูท3บิงโกแล้วเหรอจริงไหมนักเรียนเพื่อนบิงโกแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะบังเอิญว่างั้นเชิญเพื่อนผู้โชคดีมารับรางวัลของเรากันไปเลยดีกว่านะคะคนอื่นจะเสียใจไหมไม่เป็นไรนะคะโอเคยินดีด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกรอบนึงโอเคจบเร็วมากยังไม่ได้เล่นเลยไม่เป็นไรนะคะจบแล้วก็คือจบจริงๆสำหรับปลายทางนะคะถ้ายังไม่มีคนบิงโกให้เล่นกับคุณครูปลายทางต่อได้เดี๋ยวต้นทางเดี๋ยวบทคาบแล้วเราค่อยเล่นกันต่อก็ได้ถ้าใครอยากเล่นโอเคไหมคะจริงๆแล้วครูจะบอกว่าครูเตรียมกล่องของขวัญไว้3กล่องเพราะครูคิดว่าต้องมีคนบิงโกมากกว่า1คนแน่ๆแต่ว่ามีคนเดียวคือเพื่อนดวงดีสุดๆคนอื่นไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่โอเคมั้ยคะงั้นครูขอไปกิจกรรมต่อไปเลยนะคะโอเคนี่คือการบิงโกที่เร็วที่สุดตั้งแต่ครูเคยเล่นมาเลยนะคะงั้นต่อไปนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องคำนวณกันอย่างจริงจังแล้วทุกคนคะฝากบันทึกตัวอย่างที่1ลงไปในสมุดให้ครูหน่อยค่ะวันนี้มีตัวอย่างไม่เยอะตัวอย่างไม่เยอะค่ะแค่นิดเดียวโอเคดูตัวอย่างที่1ไปพลางๆนะคะตัวอย่างที่1ค่ะจงหาค่าของทราย30องศานะคะแล้วลบด้วยคอส60องศาค่ะก็คล้ายๆกับที่เราทำกับวายโยเมื่อสักครู่นี้เนาะคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเราจะเขียนวิธีทำแบบดีๆเลยโอเคขอไปวิธีทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำของเรานะคะแน่นอนว่าจากทราย30องศาลบกับคอส60องศาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทยอยแทนค่าทีละค่าโอเคเนาะเริ่มเลยนะคะถามซ้ำแล้วซ้ำอีกทราย30องศาทราย30องศามีค่าเท่ากับโอเคงั้นครูขอเขียนเศษ1ส่วน2ลงไปก่อนทันไหมคะมีค่าอะไรบ้างเราก็ค่อยๆแทนค่าลงไปอันนี้เราจะได้เขียนกันแบบเป็นระเบียบไม่ต้องทดแบบของวายโยเมื่อสักครู่แล้วนะคะต่อไปคอส60องศาค่ะทุกคนคอส60องศามีค่าเป็นเศษ1ส่วน2เก่งมากโอเคปกติเวลาเราทำบวกลบเศษส่วนที่เราท่องวิธีทำกันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะส่วนเท่ากันหรือยังนะเท่ากันแล้วถ้าส่วนเท่ากันแล้วงั้นแปลว่าเราลบกันได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนคะเศษ1ส่วน2ลบตัวเองทิ้งเวลาลบตัวเองนี้คำตอบสุดท้ายจะมีค่าเป็นและจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะข้อนี้เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากฝากไว้ก่อนเลยถ้าทุกคนเจอแบบนี้อีกสำหรับแบบตัวอย่างที่1

0: ก็คือถามค่าธรรมดาหาค่าให้หน่อยนักเรียนก็เขียนเท่ากับต่อไปเรื่อยๆคิดจนกว่าจะแบบได้คำตอบที่สวยงามแล้วจบโอเคเนาะแค่นี้ได้เลยนะคะขอไปตัวอย่างที่สองเลยได้ไหมตัวอย่างที่สองจะอลังการกว่าอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองดูนะคะโอเคสำหรับตัวอย่างที่สองค่ะฝากทุกคนบันทึกโจทย์ลงไปในสมุดก่อนที่ต่างจากเดิมแน่ๆโดยที่ยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยนะทุกคนเห็นตัว x ไหมคะต่างจากตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เนี่ยครูแค่ให้ค่ามาให้ค่าตรีโกณมาเรียบร้อยนักเรียนแค่คิดตอบออกมาเลยแต่สำหรับตัวอย่างที่2นะคะเป็นสมการที่กำหนดมาให้เนาะกำหนดนะคะแทน45องศาทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย x นะคะเท่ากับ cos 60องศาค่ะแล้วโจทย์บอกว่าจงหาค่า x ให้หน่อยโอเคหาค่า x ได้จบพอเลยงั้นลองดูกันนะคะเดี๋ยวลองดูกันโอเคบันทึกโจทย์เรียบร้อยไหมคะครูต่อเลยเนาะกระบวนการในการเขียนนะคะจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่อยู่นิดนึงเมื่อกี้เนี่ยให้มาแค่ค่าตรีโกณใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเราก็คิดตอบไปเรื่อยๆแต่ข้อนี้เป็นสมการเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นสมการมาให้เนี่ยครูขออย่างนึงละกันจะได้ทำได้ง่ายๆพยายามเขียนเท่ากับให้ตรงกันโอเคไหมพยายามเขียนเท่ากับให้ตรงกันเวลาเราคำนวณหรือเรากำจัดไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะได้สามารถทำได้ง่ายๆเริ่มเลยนะคะเริ่มจากแทน45องศาค่ะทุกคนขาแทน45องศาอ่ะครูเขียนรอไว้เลยโจทย์บอกให้เอาแทน45องศาทั้งหมดไปยกกำลัง2เนาะแทน45องศามีค่าเป็นเท่าไหร่นะเศษส่วนสแควร์รูท2ใช่ไหมคะครูขอเขียน1ได้ไหมโอเคไหมคะแทน45องศาก็คือ1นั่นเองถ้าเราดูจากในรูปหรือในตารางจริงๆสามารถใช้ค่าไหนก็ได้แต่แบบที่ครูบอกคำตอบสุดท้ายเท่ากันในเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าเป็น1ก็เขียน1ไปเลยจะได้คิดง่ายๆโอเคเนาะต่อนะคะครูแค่พยายามแทนค่าทุกอย่างที่ครูแทนได้งั้น x ไม่มีอะไรให้แทนใช่ไหมคะนักเรียนก็แค่เขียน x ต่อไปก่อนโอเคต่อไป cos 60องศาค่ะโอเค cos 60องศามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะโอเคบรรทัดถัดไปค่าไหนที่เราพอจะคิดได้ให้ทุกคนคิดก่อนได้เลยแน่นอนว่า1ยกกำลัง2เป็นตัวแรกยังไงก็ต้องมาทุกคนคะ1ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ1ค่ะงั้นครูเขียนเป็น1ลบด้วย x เท่ากับเศษ1ส่วน2ตรงนี้ทันไหมคะหา x เองไหวไหมจะเริ่มยังไงดีหรืออยากทำไปพร้อมครูทำพร้อมครูไม่คิดเลยนะตอบพร้อมกันนั้นดีทำพร้อมครูไปเลยอ้าวได้นะคะไม่มีปัญหางั้น1ลบด้วย x เท่ากับเศษ1ส่วน2ทุกคนคะจากบรรทัดนี้ไปเนี่ยมีเป็น10แบบนักเรียนจะทำวิธีไหนก็ได้ใครจะย่อใครจะเขียนเต็มใครจะทำตามครูได้หมดเลยไม่มีปัญหาโอเคเป้าหมายสุดท้ายครูขอทำแบบนี้แล้วกันเราอยากได้ x ถูกต้องไหมคะเราอยากได้ x งั้นแปลว่าต้องไม่มีตัวอื่นผสมอยู่กับ x ต้องมีแค่ x ตัวเดียวเท่านั้นทุกคนทันไหมงั้นทุกคนดู x ให้หน่อยตอนนี้ x ของเราเป็นลบ x อยู่ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราอยากได้ x จะเป็นลบก็ไม่ได้นะต้องเป็น x เฉยๆถูกต้องไหมคะงั้นสิ่งที่ครูจะทำครูขอกำจัด xครูจะกำจัดตัวที่อยากได้นี่แหละครูจะกำจัด x วิธีการคือครูจะบวก x ไปทั้ง2ข้างของสมการงั้นทางซ้ายของเราพอบวก x เข้าไปปุ๊บจะเหลือแค่1ค่ะทางขวาค่ะบวก x เข้าไปกลายเป็นเศษ1ส่วน2บวกกับ x ขั้นตอนสุดท้ายครูบอกเลยว่าย่อเลยง่ายมากๆถ้าอยากได้แค่ x ตัวเดียวเอา x ตัวเดียวเท่านั้นงั้นครูต้องกำจัดใครคะในครั้งนี้กำจัดเศษ1ส่วน2ด้วยกันก็ลบด้วยเศษ1ส่วน2ทั้ง2ข้างแค่นั้นเองค่ะขอไม่เขียนนะคิดออกมาเลยนะนักเรียนคะทางซ้าย1ลบด้วยเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ1ลบไปครึ่งนึงก็ 0.5 หรือเศษ1ส่วน2นั่นเองทางขวาก็เลยเป็น x ทันไหมคะถ้าใครสามารถเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ x เท่ากับเศษ1ส่วน2เราก็เขียนกลับไปในด้านที่เราถนัดแค่นั้นเองเนี่ยอย่างค่าพวกนี้ค่ะเวลาแบบ1ลบด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนไม่ต้องไปคำนวณแบบเขียนยาวๆก็ได้ตรงไหนที่เราคิดในใจได้นักเรียนสามารถตอบได้เลยโอเคไหมคะเพราะว่าเนื้อหาหลักๆของม.3คืออัตราส่วนตรีโกณมิติที่นักเรียนต้องแทนค่าได้ส่วนในพาร์ทของการคำนวณครูไม่ซีเรียสเลยนะคะทุกคนสามารถย่อได้ตามความถนัดของตัวเองเรียบร้อยเนาะ2ตัวอย่างโอเคนะคะงั้นฝากไว้ถ้าเป็นตัวอย่างที่1นักเรียนคำนวณต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นพาร์ทของสมการนักเรียนจำเป็นที่จะต้องหาคำตอบของสมการตามหลักการที่ถูกต้องโอเคเนาะงั้นเราก็จะเหลือแบบฝึกหัดที่4เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้นะคะแต่ว่าครูดูเวลาแล้วน่าเสียดายมากๆเวลาเราไม่พอถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นงั้นครูขอฝากแบบฝึกหัดที่4เป็นการบ้านให้ทุกคนไปทำเองแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปครูค่อยมาเฉลยให้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่4นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันเป็น2ข้อใหญ่ส่วนข้อใหญ่แรกนะคะมีอยู่3ข้อย่อยมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนนะคะแค่ทุกคนต้องลองแทนค่าแล้วก็ระวังดีๆนะคะส่วนข้อที่2ใหญ่นะคะเป็นสมการเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องคำนวณหาค่า x ออกมาอย่าลืมนะคะถ้าเป็นสมการครูขอแล้วกันเนาะขอให้เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันส่วนในข้อ1ใหญ่เนี่ยนักเรียนทำตามปกติได้เลยระวังวงเล็บระวังยกกำลัง2ดีๆโอเคเนาะไม่น่ายากเกินความสามารถนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปท้ายบทเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับสรุปท้ายบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการนำความรู้เกี่ยวกับค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศามุม45องศาและมุม60องศานะคะในการแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องแทนค่าคำนวณหาคำตอบหรือแก้สมการหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่โจทย์ต้องการให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่องการนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้เป็นครั้งที่1ครั้งหน้าครูแอบบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาของเรานะจะเอาตรีโกณทุกคาบตั้งแต่คาบแรกที่เราเคยเรียนไปมารวมกันในคาบนี้โอเคนะคะทั้งหมดที่เรียนไปทั้งข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดทั้งมุม30 45 60องศาเราจะมารวมกันเนาะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่5การหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวงเล็บ1นั่นเองนะคะโอเคงั้นครูฝากแบบฝึกหัดที่4เป็นการบ้านในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคาบเรียนถัดไปเราค่อยมาเฉลยแบบฝึกหัดกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทําบุญนะครับก็อยากจะทําบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูมดดำค่ะคุณครูรัตติรสพงศาวดารนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนสมการข้อความนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะมาดูอะไรก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนะคะที่จะออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว่าการที่คุณครูขึ้นรูปไม้ขีดไฟและรูปน้ำแข็งไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคุณครูจะให้ทำอะไรนั่นเองนะคะขอตัวแทน1คนค่ะใครดีคะข้างหน้ากลุ่มที่3นะคะเชิญได้เลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะครูก็จะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนอยู่ทั้งหมดนะคะ2อย่างค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือน้ำแข็งค่ะครูอยากให้เราหยิบน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปในแก้วนี่หน่อยค่ะใช่ค่ะหยิบมาวางได้เลยค่ะเทออกมาได้เลยค่ะโอเคค่ะส่วนอย่างต่อ

่อไปนะคะอีกอันนึงเป็นไม้ขีดนะคะอยากให้เราสาธิตด้วยการลองจุดไม้ขีดไฟให้ดูหน่อยนะคะแล้วส่วนคุณคนที่เหลือนะคะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะว่าทั้งน้ำแข็งและไม้ขีดของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่เป็นไรค่ะขอมาอีกอันนึงก็ได้ค่ะ

0: ามาอีกอันนึงได้ไหมคะเพื่อนๆ อาจจะดูไม่ทันเราจะวางเบาๆนิดนึงนะคะเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนในการจุดหน่อยค่ะโอเคค่ะโอเคอาจจะมีลมมาจากแอร์นิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตตอนนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตตอนนี้น้ำแข็งก่อนแล้วกันน้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนไหมถ้าเราดูที่น้ำแข็งน้ำแข็งของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะไม่มีเราจะสังเกตดูตอนนี้เป็นน้ำแข็งอย่างเดียวไหมคะมีอะไรด้วยคะข้างล่างนี
1: ้
0: มีน้ำด้วยแสดงว่าน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะละลายถ้าเราใช้คำว่าละลายเนี่ยเราอาจจะพูดกันในชีวิตประจำวันจากน้ำแข็งละลายเป็นน้ำแต่ในคาบนี้เป็นคาบของวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่าละลายนั่นเองนะคะเพราะว่ามีสารอยู่แค่อย่างเดียวเราจะใช้คำว่าหลอมเหลวนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าน้ำแข็งของเราเนี่ยเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นน้ำแล้วส่วนไม้ขีดของเราล่ะคะไม้ขีดของเราเดิมทีเป็นอะไรคะเป็นไม้ถูกต้องไหมคะพอเราจุดปุ๊บไม้ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เพื่อนจุดแล้วมีไฟติดแล้วพอไฟดับเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คว
0: ัน มีควันมีอะไรอีกคะไม้ยังคงเป็นไม้อยู่เหมือนเดิมไหมคะบางส่วนเป็นไม้แล้วส่วนที่เกิดการเผาไหม้ไปแล้วกลายเป็นอะไรคะเป็นขี้เถ้าของเรานั่นเองนะคะขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะที่มาช่วยสาธิตให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของของสองอย่างนี้นะคะระหว่างน้ำแข็งกับไม้ขีดไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากที่นักเรียนนะคะสังเกตแล้วครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรคะมีให้เลือกสองอย่างไม้ขีดก่อนแล้วกันค่ะไม้ขีดนักเรียนคิดว่าไม้ขีดไฟเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคะทางเคมีเพราะอะไรคะเพื่อนบอกว่าเพราะมันมีสารอะไรคะมันมีสองสารคืออะไรคะเพราะอะไรเอ่ยมันจุดแล้วมันเกิดยังไงถ้างั้นน้ำแข็งล่ะคะน้ำแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะ
1: กายภาพ
0: เพราะอะไรคะเพราะมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้นไม้ขีดไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะเราจุดแล้วมีอะไรขึ้นมานะคะเมื่อกี
1: ้
0: มีไฟพอไฟดับก็กลายเป็นควันนะเป็นควันไม้ก็เปลี่ยนจากไม้เป็นขี้เถ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม้ขีดไฟของเรานะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะคะส่วนน้ำแข็งนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นนะคะครูมีคำถามค่ะนักเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าจากชั่วโมงที่นักเรียนเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีปฏิกิริยาโกรธกับเบสมีปฏิกิริยาอะไรอีกคะปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองนะคะจากที่เราเรียนไปนะคะปฏิกิริยาแรกนั่นก็คือปฏิกิริยาของโกรธกับเบสนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาของโกรธกับเบสเนี่ยเราสังเกตได้จากอะไรคะ
2: ส
0: ีของสารที่มีการเปลี่ยนแปลงการที่สีเปลี่ยนมันเป็นบอกถึงค่าอะไรเปลี่ยนคะเป็นค่า pH ที่เปลี่ยนนั่นแสดงว่าเราจะรู้ได้ว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีค่า pHเปลี่ยนถูกต้องไหมคะส่วนปฏิกิริยาต่อไปคือปฏิกิริยาของการดูดความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งที่เราทดลองมาเนี่ยเราใช้สารก็คือเป็นเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะเมื่อเราจับแล้วเรารู้สึกเย็นแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากระบบเข้าสู่ขอโทษค่ะจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะส่วนอีกปฏิกิริยานึงนั่นก็คือปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่งในการทดลองของเราในชั่วโมงที่ผ่านมาเราใช้ปฏิกิริยาของโซดาไฟกับน้ำส้มสายชูถูกต้องไหมคะเมื่อเราจับแล้วเรารู้สึกร้อนแสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะคะนั่นเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองนั่นแสดงว่าจากที่เราเรียนมา2ปฏิกิริยา3ปฏิกิริยานี้ค่ะเรารู้ได้ยังไงปฏิกิริยาเคมีอย่างแรกคืออะไรเปลี่ยนคะ
1: สี
0: เปลี่ยนแล้วก็ อุณหภูมิเปลี่ยนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูในวันนี้นะคะครูอยากจะถามนักเรียนว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนอกจากเราจะสังเกตจากสีสังเกตจากค่า pH ที่เปลี่ยนสังเกตจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนเนี่ยนักเรียนสามารถสังเกตได้จากอย่างอื่นได้อีกไหมว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี
2: เก
0: ิ
2: ดฟอง
0: การเกิดฟองเพื่อนบอกว่าสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สถูกต้องไหมคะเกิดอะไรได้อีกคะ
2: ก
0: ลิ่นถูกต้องไหมคะแสดงว่ามีกลิ่นขึ้นมาก็เกิดปฏิกิริยาเคมีมีอีกไหมคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้สมการข้อความให้ได้นั่นเองนะคะส่วนในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเกิดทักษะในการสร้างแบบจำลองนั่นเองนะคะโดยใช้สมการข้อความอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสารที่เข้าทำปฏิกิริยาหรือสารตั้งต้นและสารใหม่ที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์ในด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความมุ่งมั่นอดทนนะคะโดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานที่นำไปสู่การอธิบายและลงข้อสรุปนั่นเองค่ะสำหรับในด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนนะคะนั่นก็คือการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าหลังจบคาบนี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้คือการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะนำพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปสู่จุดประสงค์ของเราได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1 นะคะในเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาใบกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนทำปฏิก่อนที่จะทำการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะโดยคำถามของเรานะคะคำถามแรกคือกิจกรรมที่นักเรียนกำลังจะศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกิจกรรมที่นักเรียนกำลังศึกษาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะมีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนะคะและสุดท้ายนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาใบกิจกรรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบความเข้าใจโดยการตอบคำถามไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาไปกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามคำถามแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะข้อนี้สั้นๆง่ายๆนั้นเราตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: การเกิดปฏิกิริยาเคม
0: ีเกี่ยวกับเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะง่ายๆคำถามนี้คำถามข้อต่อไปถือว่าสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าทำกิจกรรมนี้แล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเรามีจุดประสงค์ว่าอะไรคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะขอเป็นคำตอบที่สรุปจากความเข้าใจของเรานะคะว่าจากการที่เราศึกษาไปกิจกรรมแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเราคืออะไรคะ
2: อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เขียนสมการข้อความค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองนะคะคำตอบของเพื่อนถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเรานั่นก็คืออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปจะเป็นคำถามในกระบวนการของการทำงานถูกต้องไหมคะเพราะนั้นคำถามข้อนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรคะกลุ่มไหนที่กลุ่มที่สองนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสังเกตลักษณะของเปลือกไข่ไก่ค่ะแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปในแก้วค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆรินสารละลายตามลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะค่ะแล้วเราก็จะบันทึกผลค่ะต่อมานะคะเราก็จะสืบค้นสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากการผสมกันค่ะและบันทึกผลนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการสร้างแบบจำลองการสร้างแบบจำลองค่ะแล้วก็บันทึกผลค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยอย่างแรกนะคะเราต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่เราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเราสังเกตก่อนว่าเปลือกไข่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำปฏิกิริยาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสถานะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะและอีกอย่างนึงคือสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยรินใส่ลงไปในเปลือกไข่ก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นให้เราไปสืบค้นข้อมูลค่ะว่าในเปลือกไข่ของเราเนี่ยมีสารอะไรอยู่และสารใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอะไรบ้างนั่นเองนะคะจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยค่ะไปสร้างแบบจำลองเพื่อกลับมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนนะคะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างคะเรารู้แล้วว่าทำอะไรแสดงว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่มไหนดีคะขอกลุ่มที่ไม่ซ้ำแล้วกันกลุ่ม1กลุ่ม2ตอบไปแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มไหนดีคะสิ่งที่เราสังเกตนะคะต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะ
4: สังเกตลักษณะของเปลือกไข่ครับและสารไฮโดรคลอริกครับ
0: ค่ะมีสองเปลือกไข่แล้วก็สารไฮโดรคลอริกครบยังคะ
5: ยังครับ
0: ยังครับขาดอะไรอีกคะ
4: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไข่ไก่เมื่อสารไฮโดรคลอริกผสม
0: เมื่อเรารินสารไฮโดรคลอริกกดไฮโดรคลอริกใส่ลงไปในเปลือกไข่ถูกต้องไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลดูนะคะว่าในเปลือกไข่ของเราเนี่ยมีสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแกงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเรานะคะว่าหลังจากที่นักเรียนไปทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนได้ผลการสังเกตลักษณะสารเป็นอย่างไรบ้างและผลการสืบค้นของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะขอตัวแทนกลุ่มแรกค่ะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่1ก่อนนะคะเชิญกลุ่มที่1ด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือไปให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: สารแรกนะคะก็คือเปลือกไข่ไก่ค่ะผลการสังเกตนะคะก็คือเปลือกไข่ไก่เนี่ยเป็นสถานะของแข็งค่ะแล้วก็มีสีน้ำตาลค่ะสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะผลการสังเกตก็คือเป็นของเหลวใสไร้สีค่ะสารต่อไปนะคะจะเป็นเปลือกไข่บวกกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะผลการสังเกตก็คือเกิดฟองค่ะแล้วก็สีของเปลือกไข่เนี่ยมีความอ่อนลงค่ะผลการสืบค้นนะคะก็คือในไข่ไก่เนี่ยจะมีสารแคลเซียมคาร์โบเนตค่ะแล้วก็จะเป็นผสมนำมาผสมกับสารกรดไฮโดรคลอริกค่ะจึงเกิดสาร3อย่างค่ะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แคลเซียมคลอไรด์แล้วก็น้ำค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองนะคะเพื่อการเปรียบเทียบผลการทดลองได้ชัดเจนขึ้นขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมของเรานะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่3นะคะเชิญกลุ่มที่3ด้านหน้าได้เลยค่ะ
2: สารนะครับเปลือกไข่ไก่นะครับผลการสังเกตก็คือของแข็งเป็นสถานะของแข็งครับสีของไข่ไก่มีสีน้ำตาลครีมครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับใสไม่มีสีและเป็นมีสถานะเป็นของเหลวครับเปลือกไข่ไก่บวกสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับผลการสังเกตก็คือเกิดฟองเปลือกไข่ลอกมีตะกอนสีขาวและมีสิ่งสกปรกสีเขียวครับผลการสืบค้นนะครับเปลือกไข่มีสารเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อมาบวกกับกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะเกิดสารทั้งหมด3สารนั่นเองครับ
0: 3สารนั้นคืออะไรบ้างคะ
2: ก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แคลเซียมคลอไรด์น้ำและ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะและนี่ก็คือผลการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเราที่ได้ทำกิจกรรมแล้วดูผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะอยากให้นักเรียนมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อเราเทสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะลงบนเปลือกไข่นักเรียนสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คะเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนแปลงอย่างไร

0: คะเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองแก๊สขึ้นนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าเมื่อเราเทสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงบนเปลือกไข่นะคะเราจะพบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะโดยเราจะพบฟองแก๊สเกิดขึ้นบริเวณเปลือกไข่นั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะ
1: เก
0: ิดเราทราบได้ยังไงว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีคะ
1: ไม่เกิดสารใหม่
0: เพราะว่าเกิดสารชนิดใหม่ขึ้นรู้ได้ไงว่าเป็นสารชนิดใหม่เริ่มต้นเราเอาสารอะไรมาคะเราเอาเปลือกไข่ถูกต้องไหมคะเปลือกไข่มีสถานะเป็นอะไรเอ่ยเป็นของแข็งแล้วเอาสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมามีสถานะเป็นอะไรคะของเหลวแต่พอเราทำปฏิกิริยาเอามาเทเรารินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงบนเปลือกไข่เกิดอะไรขึ้นฟองแก๊สตอนแรกมีฟองแก๊สไหมคะไม่มีแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คืออะไรก็คือแก๊สที่เราเห็นเป็นฟองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราทราบได้จากการที่มันมีฟองแก๊สเกิดขึ้นซึ่งเป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะเปลือกไข่มีสารใดเป็นองค์ประกอบหลักคะ
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: สารนั้นคืออะไรนะคะ
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: สารนั้นคือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าในเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะสารที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมีสารใดบ้างคะมีกี่อย่างคะจากการที่เราไปศึกษามาแล้วเนี่ยมีแค่ฟองแก๊สไหม
1: ไม
0: ่มีกี่อย่างคะ
1: สามอย
0: ่างสามอย่างมีอะไรบ้างคะอย่างแรกคือ
1: แคลเซ
0: ียมคลอไรด์อย่างที่สองคืออะไรคะ
1: น
0: ้ำและสุดท้ายคืออะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด3อย่างเหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยนะคะนั่นก็คือแคลเซียมคลอไรด์น้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองสร้างแบบจําลองนะคะเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าแบบจําลองของนักเรียนเนี่ยจะให้เห็นว่าเริ่มต้นของเราเนี่ยสารของเรามีอะไรบ้างแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จเกิดปฏิกิริยากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดสารใหม่เป็นอะไรบ้างนักเรียนจะสร้างแบบจําลองเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองนําเสนอดูนะคะว่าแบบจําลองของเราเป็นอะไรนักเรียนทางนะคะอาจจะเขียนแล้วก็ให้เพื่อนๆดูบนกระดานก็ได้นะคะสําหรับนักเรียนต้นทางนะคะคนที่สร้างแบบจำลองเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนนักเรียนนะคะส่งที่ใต้กล้องได้เลยเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันค่ะว่าของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะคะกลุ่มไหนพร้อมก่อนส่งก่อนได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างคะมีกลุ่ม2นะคะกลุ่ม2เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบจำลองของกลุ่ม2เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะกลุ่ม2เชิญเลยค่ะค่ะนั้นเรามาดูถึงแบบจำลองของกลุ่มแรกกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเราจะดูนะคะเริ่มต้นเพื่อนอาจจะมีเครื่องหมายที่มันแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมคะเพื่อนใช้การแบ่งฝั่งโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับของเรานั่นเองนะคะเราดูทางซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเปลือกไข่นะคะแล้วอีกอันนึงคือเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบิ๊กเกอร์ถูกต้องไหมคะแล้วมีของเหลวอยู่ข้างในถูกต้องไหมคะเพื่อนเขียนเป็น HCl ก็คือกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเพื่อนมีอะไรบ้างคะก็จะมี CaCl 2นะคะแล้วใช้การคอมม่าแล้วก็เป็นรูปหยดน้ำถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆเป็นก้อนเมฆเป็นควันถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าฝั่งนี้คือตัวเริ่มต้นถูกต้องไหมคะและฝั่งนี้คือตัวสารใหม่ที่เกิดขึ้นนี่คือการสร้างแบบจําลองของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะนั้นเรามาดูลองดูกลุ่มต่อไปบ้างนะคะว่ากลุ่มต่อไปเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนกลุ่มแรกอย่างไรนะคะเรามาดูกลุ่มต่อไปกันนะคะสำหรับกลุ่มต่อไปเพื่อนมี

แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยบอกถึงอะไรคะบอกถึงเปลือกไข่ถูกต้องแล้วก็บวกกับอะไรคะกรดไฮโดรคลอริกการที่เพื่อนใช้เครื่องหมายบวกนี่หมายความว่ายังไงคะเอามารวมกันถูกต้องไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี3บรรทัดที่เพื่อนเขียนมามีอะไรบ้างคะมีแก๊ส1กลุ่มค่ะอีก1กลุ่มใช้เป็นอย่างไรนะคะค่ะนี่นะคะเป็นแบบจำลองของกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปเพื่อนใช้เป็น CaCO3 ก็คืออะไรคะมันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นอยู่ในไหนคะอยู่ในเปลือกไข่ถูกต้องและอีกอันนึงเป็น HCl ก็คือกรดไฮโดรคลอริกก็คือแทนถึงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกของเราใช้ลูกศรเป็นตัวเชื่อมถูกต้องไหมคะเป็นตัวเชื่อมว่าเกิดสารใหม่เกิดสารใหม่ขึ้นกี่อย่างคะ3อย่างอย่างแรกก็จะเป็น CaCl2 ก็คือแคลเซียมคลอไรด์ต่อไปเป็น H2O ก็คือน้ำและสุดท้ายเป็น CO2 ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะนี่คือแบบจำลองที่นักเรียนทั้ง3กลุ่มทำมานะคะเราจะเห็นว่าการวาดรูปก็ได้ถูกต้องไหมคะเราอาจจะเห็นรูปแล้วนึกออกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอารูปนี้ไปให้คนอื่นดูรูปอาจจะชัดเจนไหมคะไม่ชัดเจนอาจจะดูยากนิดนึงถูกต้องไหมคะหรือถ้านักเรียนใช้แบบนี้ตัวสมการเคมีถูกต้องไหมคะเราอาจจะอ่านแล้วเราไม่เข้าใจว่า CaCl2 ตอนนี้คืออะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนเราอาจจะใช้การเขียนข้อความง่ายๆกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูเฉลยอีกครั้งนึงว่าเราสามารถสร้างแบบจำลองแบบใดได้บ้างนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับแบบจำลองที่เราอาจจะใช้อาจจะเหมือนของเพื่อนเมื่อกี้คือเราทำการทดลองแล้วก็จะเห็นว่ามีเปลือกไข่ถูกต้องไหมคะแล้วก็มีสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแล้วเรามาทำเครื่องหมายบวกกันถูกต้องไหมคะแล้วเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้น3อย่างก็คือมีแคลเซียมคลอไรด์ที่เป็นตะกอนอยู่มีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่แล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นฟองอากาศอยู่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราวาดรูปไม่สวยอ่ะมันยากสำหรับเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เป็นตัวใหม่ค่ะนักเรียนเป็นข้อความก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนให้รู้เลยค่ะว่าเริ่มต้นของเราคือมีอะไรคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะคะและเราใช้ตัวลูกศรเป็นตัวชี้บอกค่ะว่าสารใหม่คืออะไรซึ่งสารใหม่ก็คือแคลเซียมคลอไรด์บวกน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นสมการเคมีเหมือนที่เพื่อนกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้เขียนมาก็ได้นั่นเองนะคะเราใช้แบบไหนก็ได้แต่ในส่วนของระดับเราในระดับชั้นม.3 ขอใช้เป็นสมการข้อความเพื่อที่จะสื่อความง่ายๆนั่นเองนะคะค่ะและจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรคะเราสรุปได้ว่าเราต้องสรุปยังไงแล้วก็จะย้อนกลับไปที่จุดประสงค์จุดประสงค์ของเราคืออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความนักเรียนอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ไหมคะปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ยังไงคะเมื่อไหร่เมื่ออะไรนะคะเมื่อนำสารมาผสมกันแล้วก็ทำไมคะต้องเกิดสารใหม่ถึงเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเราจะเขียนโดยใช้อะไรคะแบบจำลองยังไงให้คนอื่นเข้าใจง่ายคะเขียนเป็นสมการข้อความนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะเราสรุปได้ว่านะคะเมื่อเรารินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยลงบนเปลือกไข่นะคะพบว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะทราบได้จากมีฟองแก๊สซึ่งเป็นสารใหม่เกิดขึ้นโดยสามารถใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะและสำหรับต่อไปเดี๋ยวเราจะขยายความรู้ด้วยกันนะคะผ่านใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะในการศึกษาใบความรู้ค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบความรู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามพร้อมกันนะคะคำถามของครูนะคะมีอยู่ว่าสมการข้อความต่อไปนี้ค่ะมีสารใดเป็นสารตั้งต้นและสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์บ้างคะจากที่เราดูครูมีสมการข้อความดังในกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางค่ะว่าตอนนี้มีสารใดเป็นสารตั้งต้นบ้างและสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์บ้างขอสารตั้งต้นหน่อยค่ะสารตั้งต้นมีกี่อย่างคะ
1: 2
0: อย่างมีอะไรบ้างคะ
1: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
0: มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็
1: แคลเซียมไฮดรอกไซด
0: ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วสารผลิตภัณฑ์มีกี่อย่าง
1: 2
0: อย่างคือ
1: แคลเซียมคาร์บอเนตก
0: ับ แคลเซียมคาร์บอเนตกับน้ำนั่นเองนะคะจากทั้งหมดนี้เราจะได้ว่าฝั่งที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยคือสารตั้งต้นมี2 อย่างนั่นเองนะคะส่วนขวามือก็เป็นสารผลิตภัณฑ์ก็มี2 สารของเรานั่นเองนะคะแต่ละสารเนี่ยเราเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะแล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียมคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสมการข้อความได้อย่างไรจากทั้งหมดนี้ควรจะพิจารณาก่อนถูกต้องไหมคะว่าสารใดเป็นสารตั้งต้นสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสมการข้อความลงในกระดานให้คุณครูหน่อยค่ะว่าจากปฏิกิริยานี้สามารถเขียนสมการข้อความได้ว่าอย่างไรนะคะถ้าไม่พอใน1บรรทัดนักเรียนสามารถเขียนเรียงลงมาได้เนื่องจากกระดานของเราเป็นตัวเล็กนั่นเองนะคะเราเขียนต้องพิจารณาก่อนเนาะว่าอันดับแรกเรามีสารตั้งต้นกี่อย่างอะไรบ้างนะคะและเรามีสารผลิตภัณฑ์กี่อย่างอะไรบ้างนั่นเองนะคะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็เขียนสมการข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นขอนักเรียนส่งคำตอบหน่อยค่ะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะยกคำตอบได้เลยค่ะตอนนี้มีส่งคำตอบกันมานะคะถือว่าถูกต้องเลยนะคะคำตอบที่นักเรียนส่งมานั้นเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะถ้าเราดูการเขียนสมการข้อความมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นสารตั้งต้นขวามือเป็นสารผลิตภัณฑ์เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายสอนโดยหัวลูกศรต้องชี้ไปหาอะไรคะผลิตภัณฑ์เท่านั้นเรามาดูค่ะสารตั้งต้นของเรามีกี่อย่างมี2อย่างอย่างแรกคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกกับกรดไฮโดรคลอริกไว้ส่วนผลิตภัณฑ์มีกี่อย่างคะ2อย่างก็มี3อย่างนะคะเป็นโซเดียมคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็มาเขียนไว้ทางฝั่งขวามือเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายลูกศรนะคะเพราะเป็นตัวบอกว่าเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองนะคะส่วนสารที่เกิดขึ้นใหม่นะคะจากปฏิกิริยาเคมีเราเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งในการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเราจะใช้แบบจำลองนะคะที่เขียนแสดงการเกิดที่เขียนแสดงสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าสมการข้อความนั่นเองนะคะโดยจะเขียนสารตั้งต้นไว้ทางหางของลูกศรและเขียนผลิตภัณฑ์ไว้ทางหัวของลูกศร นั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่คุณครูสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนต่อไปในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะในครั้งที่1และครั้งที่2นั่นเองนะคะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะใบงานที่1เรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะและใบความรู้ที่1เรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะและสุดท้ายนะคะเป็นแบบประเมินการทำงานเป็นทีมเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะหงุดหงิดหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคมดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบการช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงาน

0: ให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอาหารก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทไทยโคโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลของนาต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคโคนัทผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลของนามาได้ดีครับ
6: เราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยอันนี้คือปรัชญาของเราครับ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูมดดำค่ะคุณครูรัตติรสพงศาวดารนั่นเองค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะในครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะแล้วก็เบสกับโลหะนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะดูภาพนี้นะคะเป็นใครคะหิวไหมคะ
3: ห
2: ิวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะหิวมีคำถามมาถามก่อนค่ะนักเรียนเวลาที่เราเนี่ยค่ะเวลาที่นักเรียนใช้นะคะเรามักจะปรุงถูกต้องไหมคะเรามักจะใช้เครื่องปรุงในการปรุงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะเราเคยสังเกตเครื่องปรุงไหมคะจะมีภาชนะให้ใส่อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูเครื่องปรุงครูสนใจไปที่น้ำส้มสายชูค่ะสำหรับการปรุงรสชาติของอาหารเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าภาชนะที่ใช้ใส่หรือช้อนที่อยู่ในภาชนะสำหรับตักน้ำส้มสายชูเพื่อเรามาปรุงเนี่ยภาชนะเหล่านั้นทำมาจากวัสดุอะไรคะเพื่อนบอกว่ามีโลหะนี่คือเป็นช้อนหรือว่าเป็นภาชนะคะ
3: เป็นช
2: ้อนทำมาจากโลหะมีทำจากอย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนบอกว่าทำมาจากไม้ไม้นี่คือช้อนตักเป็นไม้ถูกต้องไหมคะฮะเป็นอะไรนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเป็นมีพลาสติกมีนอกจากเป็นพลาสติกเป็นโลหะเป็นไม้มีอย่างอื่นไห
3: ม
2: เพื่อนบอกว่ามีอลูมิเนียมมีแก้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะรูปนี้ถูกต้องไหมอาจจะคุ้นเคยหลายๆคนเคยเห็นนะคะคำถามของครูค่ะจากภาพ

0: ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุแล้วก็ช้อนสำหรับตักน้ำส้มสายชูเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดคะขอภาชนะก่อนภาชนะนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: แก้ว
0: ทำมาจากแก้วถูกต้องไหมคะแล้วช้อนล่ะคะทำมาจากอะไรคะทำมาจากโลหะบางคนบอกว่าอาจจะทำมาจากอลูมิเนียมก็คือเป็นโลหะชนิดนึงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะถ้าช้อนของเราเนี่ยช้อนที่เป็นโลหะของเราเนี่ยแช่อยู่ไว้ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลานานๆถูกต้องไหมเพราะบางครั้งเครื่องปรุงอาจจะแช่อยู่ทั้งวันอาจจะเป็นแช่อยู่ทุกวันเลยก็ได้ถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่ามันเหมาะสมไหมคะไม่ทำไมถึงไม่เหมาะสมคะเกิดการกัดกร่อนอะไรกัดอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มสายชูกัดอะไรคะกัดโลหะก็คือช้อนถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าควรใช้เป็นอะไรแทนคะถ้าใช้เป็นอะไรแทนคะถ้าเราไม่ใช้โลหะเนี่ยควรใช้เป็นอะไรดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยเคยสงสัยไหมคะว่านอกจากกรดกับเบสแล้วเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันแล้วกรดกับเบสยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นไหมคะคิดว่าทำเนาะคิดว่าทำกับอะไรบ้างคิดว่าทำกับอะไรบ้างคะถ้าเราคิดว่ากรดกับเบสยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นเพื่อนบอกว่าคิดว่าทำกับโลหะด้วยเพราะฉะนั้นจะทำปฏิกิริยากับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากจบคาบนี้แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในด้านความรู้ความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะขอโทษค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะให้ได้นั่นเองนะคะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะให้ได้นั่นเองนะคะส่วนในด้านของทักษะกระบวนการนะคะนั่นก็คือนักเรียนต้องเกิดทักษะ2 อย่างค่ะอย่างแรกคือทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะและทักษะที่2นะคะเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะโดยลงความเห็นเกี่ยวกับความเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั่นเองนะคะในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารจากปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องเกิดนะคะนั่นก็คือต้องเกิดการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนะคะโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างเสมอภาคและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันผ่านไปกิจกรรมที่1นะคะในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาไปกิจกรรมนี้นะคะและกลับมาตอบคำถามของคุณครูพร้อมกันนะคะผ่านคำถามที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะศึกษาไปกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาไปกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนการทํากิจกรรมของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกค่ะคําถามแรกของเราคือกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ปฏิกิริยา
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะแล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรคะกลุ่มที่1จองข้อนี้ค่ะเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่1กันนะคะว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรค่ะ
2: สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเราคือสังเกตและอธิบายนะคะปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะหลังจากเรารู้จุดประสงค์แล้วนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนวิธีการดำเนินกิจกรรมของเรามีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรคะเลขที่หรือกลุ่มไหนดีใครสรุปได้ขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่2นะคะเชิญเลยค่ะเรามาดูกันนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะทำการขัดตะปูนะคะแล้วก็ห่วงฝากระป๋องนะคะเพื่อที่จะทำให้สารเคลือบเนี่ยออกไปก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราสังเกตลักษณะของทั้งตะปูค่ะแล้วก็ฝาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่กับตะปูนะคะลงไปในแก้วใบที่1แล้วก็ใบที่3นะคะใบละ1ชิ้นค่ะต่อมาก็จะใส่ฝากระป๋องอลูมิเนียมนะคะลงไปในแก้วที่2แล้วก็ใบที่4ค่ะอย่างละ1ชิ้นเช่นกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มรินสารละลายนะคะก็จะมีทั้งสารละลายโซดาไฟนะคะแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะแต่ว่าจะแก้วกันค่
0: ะ
3: เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเขย่าค่ะเขย่าเป็นระยะเวลา5นาทีแล้วก็สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปนะคะให้เรานะคะรินกรดนะคะหรือเบสและเบสนะคะลงในโลหะชนิดต่างๆและสังเกตผลนั่นเองนะคะซึ่งกรดของเราในที่นี้ก็คือกรดอะไรคะกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมคะส่วนเบสของเราคืออะไรคะ
4: โซเดียมไฮดรอกไซด์
0: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์กินลงไปในโลหะโลหะของเรามีอะไรคะมีตะปูกับฝากระป๋องถูกต้องไหมคะ2 อย่างนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3จองคำถามข้อนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
5: สังเกตลักษณะของตะปูเหล็กและห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมครับและสังเกตโลหะเมื่อนำโลหะไปผสมกับสารไฮโดรคลอริกและสารโซเดียมไฮดรอกไซด์คร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ของเราด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตคือเราต้องสังเกตก่อนการเปลี่ยนแปลงของตะปูแล้วก็ฝากระป๋องถูกต้องไหมคะและหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาตะปูกับฝากระป๋องเนี่ยไปใส่ลงไปในกรดกับเบสนั่นเองนะคะเพื่อสังเกตว่าแต่ละอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอเน้นย้ำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าให้นักเรียนนะคะสวมแว่นตานิรภัยแล้วก็ถุงมือยางทุกครั้งนั่นเองนะคะและถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันโดยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะลงไปในใบงานที่1เรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและก็เบสกับโลหะนั่นเองนะคะซึ่งจะมีตารางบันทึกผลให้นักเรียนนะคะได้บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นทางก่อนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนพร้อมบ้างคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะพร้อมนะคะกลุ่ม5เชิญด้านหน้าเลยค่ะเรามาดูนะคะว่ากลุ่ม5ได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางกลุ่มอื่นๆหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆกลุ่ม5พร้อมๆกันค่ะ
1: ตะปูเหล็กผลการสังเกตของแข็งสีเงินมันวาวห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเป็นของแข็งสีเงินครับตะปูเมื่อผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สในปริมาณมากครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อผสมกับสารละลายไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สในปริมาณน้อยครับตะปูเหล็กเมื่อผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมากครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5ของเราด้วยนั่นเองนะคะขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมนะคะว่าผลการทำกิจกรรมเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่ากลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4กันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ลองมาตั้งใจฟังดูนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเราเนี่ยเหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ครับสำหรับตะปูเหล็กนะครับผลการสังเกตนะครับเป็นของแข็งสีเทาครับสำหรับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะครับผลการสังเกตเป็นของแข็งสีเทาครับตะปูเหล็กนะครับเมื่อดินสั่นละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะมีฟองที่ตะปูครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะครับเมื่อดินสั่นละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะเกิดฟองที่ห่วงฝาครับเมื่อตะปูเหล็กนะครับเมื่อดินสั่นละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมเมื่อดินสั่นละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะมีฟองที่ห่วงฝาครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ของเราด้วยนั่นเองนะคะผลการทดลองของเพื่อนกับของกลุ่มเราเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากการทำกิจกรรมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูมีผลการทำกิจกรรมนะคะของคุณครูมาให้นักเรียนดูนะคะถ้าเราดูนะคะตะปูเหล็กของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งสีเงินนะคะมีลักษณะมันวาวนั่นเองนะคะส่วนห่วงฝาของอลูมิเนียมนะคะฝากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะมีสีเงินแล้วก็มีลักษณะมันวาวเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแต่เมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะรินใส่ลงไปในตะปูเหล็กนะคะปรากฏพบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีนะคะและเกิดขึ้นในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะและเมื่อเรานำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะใส่ลงในห่วงฝากระป๋องอลูนะคะผลปรากฏว่าเกิดฟองแก๊สเช่นเดียวกันแต่เกิดขึ้นอย่างช้าๆและเกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่านั่นเองนะคะส่วนสำหรับการรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงบนตะปูเหล็กนะคะจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะคะแต่เมื่อ

0: เรานำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะลงบนห่วงฝากระป๋องอลูมิเนียมนะคะพบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีและเกิดขึ้นในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะครูขอถามนักเรียนค่ะว่าตะปูเหล็กและฝาอลูมิเนียมเนี่ยทำจากโลหะชนิดใดง่ายๆก่อนเลยค่ะตะปูเหล็กทำจากโลหะอะไรคะ
1: เหล็ก
0: ทำมาจากเหล็กแล้วฝากระป๋องอลูมิเนียมล่ะคะทำมาจากอะไรก็ทำมาจากอลูมิเนียมถูกต้องค่ะแสดงว่าตะปูเนี่ยทำมาจากเหล็กส่วนฝาอลูมิเนียมนะคะทำมาจากอลูมิเนียมนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะแล้วโลหะชนิดใดบ้างทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกคะเมื่อกี้โลหะมีกี่อย่าง
1: 2
0: อย่างอย่างแรกคือ
1: เหล
0: ็กอย่างที่2คืออลูมิเนียมแล้วมีโลหะอะไรบ้างคะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
1: ทั้ง2
0: อย่างคือทั้งเหล็กและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือเหล็กและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะเราทราบได้ยังไงก็คือเราสังเกตได้จากการที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนั่นเองนะคะแล้วโลหะชนิดใดบ้างทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คะ
1: เฉพาะ
0: อลูมิเนียมเราทราบได้ยังไงคะเพราะตะปูไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ีเปลี่ยนยังไงคะเกิดฟองขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมนะคะจะทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเราทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สนะคะบริเวณผิวของโลหะนั่นเองนะคะและจากกิจกรรมนี้เราจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรคะเราทำอะไรบ้างเราดูถึงสารละลายการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและสารละลายเบสกับโลหะเราค้นพบว่าเป็นไงคะ
1: กรดสามารถ
0: ทำปฏิกิริยากับอะไรได้บ้างคะกับเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมถูกต้องไหมคะส่วนเบสทำปฏิกิริยากับอะไรได้คะกับอลูมิเนียมแล้วทำกับเหล็กได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากผลการทำกิจกรรมนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในโลหะต่างๆนะคะพบว่าตะปูเหล็กเนี่ยจะเกิดฟองเกิดขึ้นทันทีในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะส่วนห่วงฝากระป๋องเนี่ยซึ่งทำจากอลูมิเนียมเนี่ยจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นช้านั่นเองนะคะเมื่อเติมสารละลายโซดาไฟนะคะลงในโลหะต่างๆนะคะพบว่าห่วงฝากระป๋องซึ่งทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยจะเกิดฟองแก๊สนะคะเกิดขึ้นทันทีในปริมาณที่มากนะคะส่วนตะปูเหล็กเนี่ยไม่พบการเปลี่ยนแปลงนะคะแสดงว่าทั้งกรดและเบสเนี่ยต่างทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดได้และมีผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สนั่นเองนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความรู้จากผลการทำกิจกรรมของเรานะคะผ่านใบความรู้ที่1 นะคะในเรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ขยายเพิ่มเติมยังไงนะคะให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเองนะคะผ่านใบความรู้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะผ่านคำถามข้อที่1ค่ะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างให้ครูหน่อยได้ไหมคะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างคะ
1: สังกะส
0: ีมีอะไรคะกับตะกั่วนั่นเองนะคะจากที่ในใบความรู้ที่เพิ่มเติมมาจากการทำกิจกรรมนะคะก็จะมีสังกะสีตะกั่วส่วนในกิจกรรมของเราคือมีอะไรบ้างคะก็มีเหล็กกับอลูมิเนียมนั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปค่ะมาที่เบสบ้างค่ะนักเรียนแล้วเบสเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างคะลองยกตัวอย่างให้ครูหน่อยค่ะจากที่เราศึกษาใบความรู้เบสทำปฏิกิริยากับอะไรบ้างคะสังกะสีมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: อลูมิเนียม
0: แล้วก็อลูมิเนียมนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าเบสของเราทำปฏิกิริยากับสังกะสีและอลูมิเนียมนั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อกรดหรือเบสเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมากี่อย่างคะ2อย่าง2อย่างมีอะไรบ้างคะควรจะต้องมีแก๊สเพราะเราเห็นฟองถูกต้องไหมแก๊สนั้นคือแก๊สอะไรคะ
1: แก
0: ๊สไฮโดรเจนได้แก๊สไฮโดรเจนอย่างเดียวไหมคะไม่ได้อะไรด้วยคะได้เกลือของโลหะด้วยนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะมีเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะอยากให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของกรดกับโลหะให้คุณครูฟังหน่อยค่ะลองยกตัวอย่างให้หน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างสถานการณ์ของเรามีอะไรบ้างกรดกับโลหะในชีวิตจริงของเรามีอะไรบ้างคะสังกะสียังไงคะสังกะสีมันทำไมคะทำไมสังกะสีถึงผุกร่อนคะ
1: เวลาฝน
0: แล้วฝนแล้วทำไมฝนถึงกลายเป็นกรดคะเพราะว่ามันมีฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงมาถูกต้องไหมคะฝนที่ไม่ได้เป็นน้ำที่มีลักษณะเป็นกลางถูกต้องไหมคะเป็นฝนที่มีสถานะเป็นกรดถูกต้องไหมคะมาทำปฏิกิริยากับ

0: ังกะสีสังกะสีของเราเลยเกิดการผุกร่อนนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีไหมนั้นเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีการผุกร่อนของสังกะสีนั่นเองนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับฝนที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะก็เลยเกิดการกัดกร่อนนะคะหรือตะกั่วนะคะเนื่องจากกรดซัลฟิวริกในแบตเตอรี่นั่นเองนะคะก็จะมี2แบบนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ค่อยพบปฏิกิริยาของเบตกับโลหะในชีวิตประจำวันคะเพราะอะไรอ่ะทำไมเราถึงพบกรดเป็นส่วนใหญ่แล้วทำไมเบตกับโลหะถึงเราถึงไม่ค่อยพบล่ะคะเบตทำปฏิกิริยากับโลหะได้แค่บางอย่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าโลหะเนี่ยมีเพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่ทำปฏิกิริยากับเบตนั่นเองนะคะเราเลยเห็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเบตกับโลหะเนี่ยน้อยนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะในอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยค่ะนักเรียนเรามีการใช้สารละลายเบตที่มีความเข้มข้นนะคะในการทำความสะอาดเครื่องจักรที่เป็นโลหะนะคะนักเรียนนะคะว่าต้องคำนึงถึงประเด็นใดบ้างนะคะก่อนทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เราใช้ทำความสะอาดเราใช้อะไรทำความสะอาดนะคะเบตถูกต้องไหมคะทำความสะอาดเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรมีเป็นโลหะถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะ
1: เป็นโลหะชนิดใด
0: เราต้องคำนึงว่าเป็นโลหะชนิดใดเพราะอะไรคะทำไมเราถึงต้องคำนึงว่าเป็นโลหะชนิดใด
1: เพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมก็เบตอาจจะเสียหาย
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมเบตก็จะไปกัดตัวเครื่องจักรของเราให้เสียหายได้นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำจากโลหะที่ทำปฏิกิริยากับเบตหรือไม่ก่อนนั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องใช้ความเข้มข้นที่พอเหมาะในการล้างนะคะหลังจากนั้นเราต้องล้างน้ำทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งนะคะเพื่อลดคราบเบตเพื่อที่จะเบตจะไปเกาะอยู่ที่โลหะตรงนั้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วถ้าเราแช่เราย้อนกลับไปที่ตอนที่เราเรียนตอนแรกถูกต้องไหมคะเราใช้ช้อนโลหะใส่ลงไปในถ้วยที่ใส่น้ำส้มสายชูถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแช่โลหะไว้ในช้อนที่เป็นเราแช่ช้อนที่เป็นโลหะเนี่ยไว้ในน้ำส้มสายชูนานๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าการกระทำนี้เหมาะสมหรือไม
2: ่ไม่
0: เพราะอะไรคะเพราะว่าอาจจะเกิดการกัดกร่อนได้เพราะน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์มีสมบัติเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: นกรด
0: ส่วนช้อนเป็นโลหะถูกต้องไหมคะอาจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับโลหะแต่โลหะบางชนิดของเราเนี่ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะนะคะที่ใช้ทำช้อนนั่นเองนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูของเราก็คือสารละลายกรดแอซิติกนั่นเองนะคะซึ่งมีสมบัติเป็นกรดนะคะสามารถกัดกร่อนโลหะบางชนิดนะคะเช่นสังกะสีได้นะคะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะแนะนำให้ใช้ช้อนที่เป็นกระเบื้องแทนนั่นเองนะคะที่เป็นกระเบื้องเคลือบขาวนะคะก็จะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้โลหะนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะเราก็จะได้ว่ากรดนะคะจะทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิดนะคะเมื่อกรดทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนเบตนะคะบางชนิดนะคะทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะเมื่อเบตทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการนำกรดหรือเบตนะคะไปใช้กับโลหะนะคะจึงควรคำนึงถึงปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแล้วสำหรับบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาของการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กค่ะใบงานที่1 นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กนะคะใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้านะคะได้ผ่านทาง www.dltv.ac.gs นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคงจะสนุกกับผลการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาแจ้งให้นักเรียนทราบค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อ1บอกวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้องข้อ2แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้องข้อ3ค่ะเห็นความสำคัญของการมีความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ช่วงคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนคะกับภาพนี้ค่ะกับสถานการณ์ที่นักเรียนเห็นจากภาพค่ะคุณครูขอถามว่านักเรียนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่จากภาพนี้ลักษณะคือเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากเรื่องของการจมน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอสอบถามว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ถ้าเคยเจอคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยเสริมเพิ่มเติมหน่อยค่ะถ้านักเรียนเคยพบเจอนักเรียนมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มได้เลยนะคะถ้าใครพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องหาห่วงยางชูชีพที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับมันก็จะมีแขวนอยู่แล้วเราก็ไปหยิบห่วงยางแล้วก็โยนให้ผู้ประสบภัยครับแล้วก็อาจจะตะโกนเรียกผู้เชี่ยวชาญขอความช่วยเหลือครับ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางถ้าเจอขอโทษค่ะถ้าเจอสถานการณ์เช่นนี้นักเรียนจะทำกันอย่างไรอย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกไปนะคะเพื่อนจะโยนอุปกรณ์อะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์นั่นก็คือห่วงยางที่สามารถลอยน้ำได้ให้กับผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่จมน้ำค่ะแล้วก็มีการตะโกนค่ะตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองทบทวนขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยในกรณีที่จมน้ำเขามีหลักการกันอย่างไรจะตะโกนก่อนจะโยนก่อนหรือจะยื่นก่อนคะมีใครพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการตะโกนก่อนค่ะโดยจะให้มีคนรอบๆมาช่วยได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นการโยนค่ะคือโยนวัตถุใดๆก็ตามที่ลอยน้ำได้ไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะแล้วก็คือการยื่นค่ะก็อาจจะเป็นการยื่นไม้ไปช่วยให้ดึงมาได้ใกล้ขึ้นค่ะ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในกรณีที่เราพบคนจมน้ำนะคะเราก็ควรที่จะมีหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตะโกนโยนและก็ยืนค่ะตะโกนอะไรออก

ออกไปเราก็จะมีการตะโกนขอความช่วยเหลือและบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างประโยคค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจมน้ำแล้วเราก็โยนค่ะโยนอะไรเอ่ยโยนอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเราขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ค่ะจะเลือกโยนหรือจะเลือกยื่นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบริเวณที่เกิดเหตุการณ์รอบๆตัวเรามีอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็หาอะไรคะไม้นะคะยื่นไปเพื่อที่จะให้ผู้ที่จมน้ำทำไมคะเกาะแล้วก็สามารถดึงผู้ที่ประสบภัยเกี่ยวกับกรณีจมน้ำเข้ามาที่บริเวณนะคะชายขอบฝั่งได้นะคะอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำนั่นก็คืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางคะถ้าเราพบเจอคนจมน้ำเราจะมีหลักการอยู่สามคำนั่นก็คือตะโกนโยนยื่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือนะคะในกรณีที่เราพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยพบเจอคนจมน้ำแล้วในกรณีที่เราสามารถช่วยเหลือเขาขึ้นมาจากการจมน้ำได้แล้วพบว่าเขาไม่มีสัญญาณชีพหรือไม่หายใจนักเรียนจะทำอย่างไรคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะและเปลี่ยนเรียนรู้กัน1นาทีค่ะหากพบคนจมน้ำและเมื่อช่วยเหลือแล้วพบว่าไม่หายใจนักเรียนจะทำอย่างไร1นาทีแห่งการเรียนรู้ค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบเจอคนจมน้ำแล้วเราสามารถช่วยเหลือเขาขึ้นมาได้แล้วแล้วพบว่าเขาไม่หายใจนักเรียนจะทำกันอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับแรกนะครับก็คือตรวจดูสถานที่โดยรอบนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้โทรหารถพยาบาลแล้วก็อธิบายสถานการณ์นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถทำ CPR เป็นแล้วก็ให้ทำ CPR ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรายังทำ CPR ไม่เป็นหรือไม่รู้วิธีการทำเราก็อาจจะสอบถามคนที่อยู่โดยรอบว่าใครสามารถทำได้แล้วก็ให้เขาช่วยเหลือครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางจะทำกันอย่างไรหากพบขอโทษค่ะหากพบคนจมน้ำและเมื่อช่วยเหลือแล้วพบว่าไม่หายใจนักเรียนจะทำกันอย่างไรคะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าสิ่งแรกเลยเพื่อนก็จะประเมินใช่ไหมคะประเมินสถานการณ์โดยรอบว่าปลอดภัยหรือไม่ผู้ที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือปลอดภัยไหมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือปลอดภัยไหมถ้าสถานที่โดยรอบปลอดภัยแล้วเราก็จะถ้าเป็นขั้นตอนของการช่วยฟื้นคืนชีพเราจะทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของการทำ CPR แต่นะคะเมื่อเราตรวจแล้วว่าไม่หายใจเราถึงจะทำการ CPR ใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าจากเหตุ

0: การณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในกรณีที่เราไม่เคยฝึกฝนหรือขาดทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเราก็จะไม่ลงมือปฏิบัติการทำ CPR หรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะเพื่อนก็เลือกที่จะประกาศก็คือแจ้งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โทรติดต่อไปที่เบอร์
1: 1669
0: ใช่ค่ะ1669เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานที่ที่เกิดเหตุและรอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเรานะคะก็จะมาลองดูสิคะว่าความคิดเห็นที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนค่ะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะ

ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับใบความรู้กันแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมกับคำถามในวันนี้ค่ะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจากภาพนี้ในใบความรู้เห็นไหมคะนักเรียนคะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมขั้นตอนในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพตามหลัก A B C จึงเปลี่ยนเป็น C A B ซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนนะคะจากใบความรู้ว่าการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่าการทำ CPR ค่ะตามหลัก A B C คืออะไร A คือเรื่องของอะไรการเปิดทางเดินหายใจการช่วยหายใจหรือการกดหน้าอกนะคะแล้วขั้นตอนแต่ละขั้นตอนทำไมเขาจึงเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าทำไมขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามหลัก A B C ได้เปลี่ยนเป็น C A B อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนอย่าลืมหาความหมายของคำนั้นด้วยนะคะว่าคืออะไรตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้ก่อนนะคะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะ

0: ป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะหลังจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลกันแล้วนักเรียนสามารถหาคำตอบให้คุณครูได้แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนคิดว่าทำไมนะคะหลักการเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะที่เขามีหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจากหลัก A B C แล้วจึงเปลี่ยนเป็น C A B เพราะอะไรมีนักเรียนต้นทางอยากจะเสริมเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สาเหตุที่เปลี่ยนจากขั้นตอน A B C เปลี่ยน C A B นะครับก็เพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันนะครับคนเรามักจะเกิดการตื่นตระหนกครับทำให้ทำอะไรไม่ถูกการปั๊มหัวใจเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยชีวิตได้มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าที่จะทำได้ไม่ทำอะไรเลยครับก็จึงเปลี่ยนจาก C เปลี่ยนจาก A B C เปลี่ยน C A B ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนแจ้งว่าในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามหลัก A B C แล้วเปลี่ยนเป็น C A B นะคะก็เพื่อเพิ่มโอกาสรอดนะคะในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะสาเหตุที่มีการเปลี่ยนจาก A B C เป็น C A B นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดิมทีเนี่ยก็คือ A B C เนี่ยก็คือคำว่า airway breathing แล้วก็ circulation ซึ่ง airway นะคะแปลว่าการช่วยเปิดทางหายใจค่ะ breathing คือการช่วยหายใจและ circulation นะคะจะเป็นการตรวจเช็คลมหายใจค่ะซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนเป็น C A B เนี่ยเพราะว่าเพื่อจะเน้นการกดหน้าอกมากกว่าค่ะเพื่อกระตุ้นให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองก็จะเปลี่ยนจากคำว่า circulation ที่ตัว C เป็นคำว่า compression ที่แปลว่าการกดหน้าอกแทนค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเมื่อมีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะเขาก็จะมีการวิจัยหรือการเก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะมีหลักการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนั่นก็คือขั้นแรกเลยนะคะเขาก็จะใช้หลักการ A B C ก็คือเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจช่วยหายใจและการกดหน้าอกใช่ไหมคะแล้วพอมีการสนับสนุนการวิจัยรายงานต่างๆเข้ามานะคะเขาก็จะได้มีหลักการที่เปลี่ยนจาก A B C เป็น C A B ก็คือเริ่มจากการกดหน้าอกก่อนนะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าจะเพื่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกดหน้าอกเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและให้หัวใจนะคะได้ทำงานนะคะได้ทันทีนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะในการที่เราพบเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะสิ่งที่เราควรจะมีนั่นก็คือเรื่องของสติค่ะเราควรที่จะตั้งสติแล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีสติและสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้และก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องของทำไมนะคะขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากหลัก A B C ซึ่งเปลี่ยนเป็น C A B ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้นะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรเชิญนักเรียนรับชมได้เลยค่ะ

0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเสียชีวิตได้เฉียบพลันนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตได้ปกติคือการที่เราสามารถเข้าไปรักษาได้ทันท่วงทีโดยการทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่อง AED ถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับได้ภายในเวลา 3-5 นาทีจะทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการกลับมารอดชีวิตได้ปกติสูงมากถึง 70%
1: การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องรู
2: ้วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้องนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติให้เราประเมินสิ่งแวดล้อมรอบข้างก่อนว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นมีสารเคมีรั่วไหลไหมหรือมีไฟเบอร์หรือเปล่านะคะ
1: 2. ทำการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโดยการเรียกและใช้มือตบไปที่ไหล่ของผู้ป่วยทั้งสองข้างค่ะสามถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้โทรขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์1669ขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED สวัสดีค่ะพบผู้ป่วยหมดสติที่สนามกีฬากลางมอขอค่ะขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED วลิศลาพูดแจ้งค่ะเบอร์โทร080-000-000ค่ะหรือบริเวณใกล้เคียงมีเครื่อง AED ให้ผู้ช่วยเหลืออีก1คนนำเครื่อง AED มา
2: ประเมินการหายใจถ้าผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจเฮือกให้ทำการ CPR ทันทีค่ะ
1: โดยตำแหน่งในการกดหน้าอกวัดจากกระดูกกึ่งกลางหน้าอกตัดกับแนวราวนมใช้ส้นมือข้างที่ถนัดวางลงไปในตำแหน่งดังกล่าวแขนตึงตั้งฉากกับตัวผู้ป่วยกางขาเล็กน้อยเปิดส้นเท้าหลักสำคัญในการกดหน้าอกมี4อย่างดังนี้นะคะข้อ1กดลึก 5-6 ซมข้อ2กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีถ้านึกไม่ออกให้กดตามจังหวะเพลงคุกกี้เสียงไทยหรือว่าจี่หอยก็ได้นะคะข้อ3ปล่อยให้หน้าอกมีการคืนตัวโดยกดสุดปล่อยสุดให้หัวใจขยายตัวรับเลือดได้อย่างเต็มที่ข้อ4รบกวนการกดให้น้อยที่สุดกดต่อเนื่องนาน2นาทีจากนั้นประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยอีกครั้งค่ะเมื่อเครื่อง AED มาถึงเปิดเครื่อง
3: โอเค
4: ถอดเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออก
1: ข้อ2แปะแผ่นอิเล็กโทรดตามรูป

0: 3ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อเครื่องกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ
1: ถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ
0: ข้อ4เมื่อเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกให้แจ้งทีมผู้ช่วยเหลือว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะจากนั้นกดปุ่มช็อกและทำการกดหน้าอกต่อเนื่องทันที
1: ทำการกระตุ้นแล้ว
0: ทำการกดหน้าอกสลับกับการใช้เครื่อง AED จนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะคะเห็นไหมคะการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าพวกเราได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับประชาชนหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการให้พวกเราไปสอนการ CPR สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะเรามีทีมวิทยากรที่พร้อมจะให้ความรู้และทักษะการทำ CPR ที่ถูกต้องแก่ทุกคนค่ะ CPR คุณก็ทำได
2: ้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพบเจอหรือเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนนะคะจะต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกวิธีและฝึกปฏิบัติให้คล่องค่ะเพื่อวันหนึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างค่ะใบมอบหมายชิ้นงานค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะอย่างที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของอะไรบ้างเอ่ยไฟฟ้าช็อตสำลักควันไฟและจมน้ำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือตัวอย่างสถานการณ์จำลอง3สถานการณ์ซึ่งใช้เป็นแนวทางนะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนสามารถนะคะปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะคุณครูนะคะได้มอบหมายให้เป็นแค่ตัวอย่างชิ้นงานนะคะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบของเนื้อหาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตแจกใบมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนค่ะลงมือปฏิบัติชิ้นงานโดยให้นักเรียนค่ะฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะในกรณีนั่นก็คือจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเลือกมาได้เลยนะคะ1สถานการณ์แล้วลองนะคะเขียนสถานการณ์จำลองพร้อมกับแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ตนเองเลือกนะคะถ้ากลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะให้นักเรียนมาแจ้งคุณครูได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบมอบหมายชิ้นงานและให้นักเรียนต้นทางฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นักเรียนได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนคะที่อยากจะนำเสนอวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นลำดับแรกใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ช่วงพักกลางวันมาโปรดกับดัตมิวได้ไปพักกลางวันที่โรงอาหารทั้งคู่ได้ไปซื้ออาหารมานั่งกินกัน
1: ขนมปังไหมครับ20บาทเท่านั้นครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วครับ
0: จนกระทั่งมาปูดขนมติดคอ
2: มาปูดเป็นอะไรมาปูดมาปูดค่ะพี่คะช่วยเพื่อนหนูด้วยค่ะพี่โอเคค่ะ
0: ซึ่งการปฐมพยาบาลเริ่มแรกต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่นมีอาการพูดไม่มีเสียงหายใจติดขัดหรือว่าไอต่อเนื่องหากผู้ป่วยพยายามพูดแต่พูดไม่ได้ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นตอนที่1ให้ผู้ปฐมพยาบาลยืนด้านหลังผู้ป่วยขั้นตอนที่2กำมือข้างหนึ่งเป็นกำปั้นให้นิ้วโป้งอยู่เหนือสะดือใต้ลิ้นปี่ขั้นตอนที่3โอบด้วยมือข้าง1ในท่ากอดจัดด้านหลังขั้นตอนที่4กดหน้าท้องไปเรื่อยๆจนกว่าอาหารจะหลุดนับในใจ1ถึง5ช้าๆครับซึ่งวิธีการป้องกันการสำลักอาหาร 1. เลือกชนิดและขนาดของอาหารให้เหมาะสม 2. เคี้ยวอาหารอย่างละเอียดก่อนกลืนและ3ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารครับขอบคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับการแสดงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสำลักสิ่งแปลกปลอมนะคะที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพแบบ2คนที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะซึ่งตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูได้บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมาสาธิตนะคะวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในกรณีที่พบผู้ป่วยจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟค่ะแต่ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางก็ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้เนื่องจากการฝึกปฏิบัติมีขั้นตอนนะคะที่หลากหลายเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อในสัปดาห์ถัดไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพทั้ง3กรณีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับเรื่องของวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆที่เราได้กำหนดและเขียนสถานการณ์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะสาธิตและฝึกปฏิบัติกันค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในสัปดาห์หน้าค่ะคุณครูจะมีแบบสอบถามหลังเรียนค่ะเรื่องการช่วยฟื้นคืนที่ขอโทษค่ะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็มีเรื่องของหุ่นจำลองแบบครึ่งตัวเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะและนักเรียนสามารถนำอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้ในสถานการณ์ของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเสื้อสำลีหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานิมนะครับก็เรียกสั้นอาจารย์เจษก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโค้ดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันถูกไหมครับแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโค้ดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือโค้ดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโค้ดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen AI Tigen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI Tigen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟอันนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2 สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร
0: ้อมนะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI Tigen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI Tigen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI Tigen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI Tigen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI Tigen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
1: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองกลมั้ยคร
0: ับ โอเคเพื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองกลจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
1: อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์
0: อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโคร

บิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tigen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3B และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ 1 2 3V และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านนึงจะเป็นสายไมโคร USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ดไมโครบิตซึ่งบนบอร์ดไมโครบิตนะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงโปรแกรมเพื่อใช้งานกับตัวAI Tigen นะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ AI Tigen นะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI Tigen นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับ

เอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI ไทเจนนะครับเราสามารถหาได้จากนะครับ search ได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI ไทเจนนะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aithaigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Thaigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้าไทเจนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับนะครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Thaigen มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Thaigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Thaigen นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Thaigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่าไมโครบิต IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า get start นะครับ get start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า microbit นะครับ microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดมาไว้ที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก copy นะครับเลือก copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสียบไมโครบิตนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิตขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการก๊อปนะครับเราก๊อปปี้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนสามารถ

0: ลิกขวานะครับแล้วก็เลือก paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครบิตของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิตก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ไมโครบิต IoT Kit อีกครั้งนึงนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าจะให้เราเลือกนะครับ Serial Port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิตก็คือไมโครคอนโทรเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET Serial Port นะครับหรือ Embed Serial Port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า Connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า Connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเรานะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมนะครับไมโครบิตเราต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI TiGen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิตทุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงสายเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิตนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ไมโครบิตนะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครเดาได้ไหมครับว่าวันนี้หลอดไฟที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED ลักษณะแบบนี้เราจะมีตัวต้านทานนะครับมีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับซึ่งเบรดบอร์ดเนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวางนะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สาย

0: ฝ่ายจิ้มไปดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกๆนะครับอาจารย์มีขั้นตอนนะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่านะครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอดไฟ LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจารย์จะต่อวงจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีแดงนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ยาวครับ
0: ยาวนะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะมีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบก็เป็นขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นฐานไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับเอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดนะครับเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวอะไรดีครับตัวต้านทานก่อนนะครับ จารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนะครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านนี้เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวกว่านะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนี้จะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรนะครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้ไร้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิดนะครับอยู่ใกล้กับขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1 นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิดนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิดเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นไปจนถึง10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านนึงนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิดเวลาเราสั่งงานนะครับV ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ supply voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหมดเช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอา สายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่องหนึ่งนะครับ

เสียบในช่องที่1 นะครับและจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยโอ้ยแดนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
5: โอ้ยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะ
3: เฮ้ย
5: นี่ไง
6: เว้ย
4: ให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: ม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อย
8: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
8: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
8: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
8: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
8: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
9: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
8: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ

0: เอาไปเลย
1: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ยฮึบเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ย

0: แล้วนี่ข้อหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร
2: ็วไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
0: ไปไปไป
3: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัด

2ระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการ

เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14.30 นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพ
พย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัตวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความ

จริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่8/1 หมู่ 6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7 หมู่ 7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15 เมษายน 2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2569ณบ้านเลขที่31/1 หมู่ 1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4 เมษายน 2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย

0: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: รมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลา

หรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้อง

0: ณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมากฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริ

0: ให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลากันเถอะ
2: ว้าว
1: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่จิตกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปจิตกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะว่าปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้เราก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: Partition แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนใน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบ
0: ปุ๊บมีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยพาร์ติแก้มีไหม
0: ชงมาดูไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปดูพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนละกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: แล้วส่วนไม้สนบางตัวนี้
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
2: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
2: ่
0: างเงี้ยลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
2: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่
0: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมจะ
0: ตัดต้องสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
2: ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลย

0: ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
1: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
1: อันนี้ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
1: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการก่งงอได้เพราะว่ามันมีไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วยแล้ว
1: ถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักสอร่อง
1: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
1: ยาวเมตร70ก
2: ็มาเราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
2: สี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
0: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
1: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเคลียร์แล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็ก
1: ๆใช่ครับไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่ไหมฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่จ๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงจริง
2: อันนี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
1: ้ลบแค่นิดเดียวเ
2: พื่อ
1: ให้มันเป
2: ็
1: นมนอย
2: ู่ถ้ามันแน่นไป
0: สังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บางอย่
0: าง
1: เงี้ย
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวผมขัดแค่
0: นิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
1: มือนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยฮะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วผมแหม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่

0: หมูแผ่น
1: หน่อย
2: แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
2: โอ้ค่อยๆดอกดอกไปอย่าง
0: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
2: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่สองก
2: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
2: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
0: ใช่ครับ
2: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
0: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
2: ได้ได้
0: คุณต้องตอกเข้าไปแต
2: ่
0: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
2: เทไว
0: ้เนี่ย
2: ตลอดไว้
0: นี่ด้านในแล้วตอกด้าน
2: บน
0: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
2: แน่
0: ก็ชิดไปละ
2: พอดี
1: เป๊ะทีนี้ทริคทริค
2: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาตอกกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
1: เหมือนซอร่อง
2: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
1: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบ
0: พี่สาว
1: ใส่ต้องร่วมตอกทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
2: ครับจับไปตรงแนวกัน
1: เอาแล้วอย่างนี
0: ้ฮะ
1: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
0: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
2: นี่หน้าตานี่เห็นไหม
0: นี่
2: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
1: ี่
2: ย
1: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
2: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
2: จ
0: ะฉีก
2: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
2: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึดครับ
2: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
0: แผ่นต่อไป
2: ครับเลื่อนลง
0: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี้
1: ก็ได้
0: แล้วก็เสร็จแล้วก็
2: ชนตอกชนเลยอ
0: ย่างนี้เลยมันจะส
1: นุกแบบนี้
0: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: ใช้วิธีการความอะไร
0: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
2: ๆต้องรีบนี
1: ่
2: ใส่กลางลำก็ได
1: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
2: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างที่เราบอก
2: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
0: ถูกต้อง
2: อย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
0: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
2: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
0: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
1: ด้านนู้นนิดนึง
0: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
2: ต่อนะฮะ
0: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี้หน่อยมิล2มิลเราใช้ขนาดทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนนะ3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่อจุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
0: ด
2: ต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: อันนั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงมันเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้

0: แต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
0: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉ่างหรือเปล่า
2: เป็นปกติน
0: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
0: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
1: ผมดูพื้นที่กี่เมตร
2: แล้วแต่ว่า
1: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
0: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จแล้วเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
0: โอเค
1: กี่ชั้น
2: เด
1: ี๋
2: ยวมีชั้นวางอีกเน
1: า
2: ะ
1: กี่ชั้นดี
0: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
2: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
1: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างน
1: ี้
0: มันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช่
0: สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่ค่ะ
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นทำมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: ยะห่างของบานคาเป็นไงคะพี่สาวเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
1: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
2: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับจนไอตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
1: ้
2: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
2: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: แต่ต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
2: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขายได้ติดแผ่นยางได้
2: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
2: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
2: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
1: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
1: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
2: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
1: ้นี
2: ่ลักษณะการตั้งด้วยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ฮะอันนี้ติดนี้นะ
2: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
2: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะมาจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่ได้ได้นี่นะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช่
0: เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: โอ้โหภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนอ๋อไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริ ง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลย
1: ห
0: รือแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปแอปปรับใช้ดูครับ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี
5: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
6: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
7: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
5: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
6: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไร
5: ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
6: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
7: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
5: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึง ลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
6: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
5: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
6: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
7: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
4: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
7: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
4: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนี้ก็เออมันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
7: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
6: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
7: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
5: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
4: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
7: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
5: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
4: เมื่อก่อนเขามีพ่อลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
6: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
7: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ึกขึ้นเร็วมากอ่ะชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
0: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
0: ับ แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
3: เริ่มต้นทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
0: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวนี
0: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เข
3: าออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผม แล้วก็วัวตัวนั้นรับการฉีดยงฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
1: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
3: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
3: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อผมคิดกัดยอกนิดหน่อย
0: คิดกัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช
7: ่
0: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
7: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
7: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
7: ใช่ร้อย700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
7: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
7: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
7: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
7: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
7: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: คร
0: ับตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเลขเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: อย่างเดียวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆไม่เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: คือเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้

0: ถึงกรุงเทพมหานคร
1: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
1: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
2: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
1: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
2: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
1: ส้ม
2: เท้า
1: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
2: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี้
1: แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
2: ์ถูกต้อง
1: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
2: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
1: เนื้อนุ่มเสียบไม
2: ้น้ำดี
1: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
2: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
1: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
2: ครับผม
3: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
1: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
4: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
1: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
4: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
1: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
4: พับ
1: ก
4: ัน พ
1: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
4: จะได้รู้กัน
1: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
4: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
1: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
4: ใหม
1: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
4: ์
1: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
5: ปากช่องหนึ่งครับผม
1: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังธรรมของเรา
0: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้คือหัวกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจักระจันค่ะเป็นน่าจะโตใหญ่นะ
1: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
1: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
1: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
1: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่ว
1: ยำ
7: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ได
1: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ปลอดสารจ้ะ
0: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์พลยังคำ
1: นี่คือซื้อ

0: ริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
1: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
1: กล้วยที่เห็นอีกกล้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
1: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้ว
2: คอ
1: กน
2: ี้
1: นี่ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพ่อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
1: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
1: โอ้โห
2: คร
1: ับ นี่ใหญ
2: ่
1: มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมน่ะปัจจุบันนี่น่ะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคข้าวปอนเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็ไม่จะมีกลิ่นที่ดีด้วย
3: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ย

0: มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
1: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
2: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: แบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
4: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
4: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
8: ก็วุ้นมะพร้าวไง
7: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
8: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
7: ทำอะไรเก่งเหรอ
9: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
8: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
9: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
7: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
9: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
7: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
9: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
8: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: องคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านน้ำเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบนี้
0: อันนี้เรือนี้อันไหนสองนี้

0: อันนี้เหรออ ัน
1: นี
2: ้อันนี้ได้ไหมไ
0: ออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้ไหมอันนี้
0: อันนี้ได้ได
3: ้นี่อันนี้
0: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะ
0: ไปแล้วน้องปั้นงั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่ออู้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
1: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
2: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
1: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
1: ทรงเลยจ้ะ
2: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
1: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยป
1: ่
2: ะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
1: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
2: แล้วใส่
1: เหมือนไหม
2: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
1: ละนวดลูกนวดอีกทรง
3: ทรงหัวแหลม
2: ทรงที่5คือทรงอะไร
1: ทรงนเรศวรจ้ะ
2: ทรงนเรศวร
1: จ้ะทรงนเรศวร
2: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
1: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะเรียกว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
2: ้ทรงนี้หรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
1: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
2: ตรง
1: น
2: ี้ละ
1: ตรงเก่า
0: จริงเหรอคะอ๋อมันดูแบบพื้นๆเน
2: า
0: ะ
1: ก็ยังไม่ได้ยาวกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลงมาเราคุมอย่างนี้ออกไป
2: ได้ด้วย
0: อ๋อเหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
2: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
1: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
1: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
1: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
2: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
3: ได้ๆพี่ปั้นช่วยหน่อยค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้
1: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมายายต่อให้ก่อน
2: พอดีเราเพิ่งทำ
0: วันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
1: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
2: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
1: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดเราจะไม่อยู่
5: นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
2: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
5: อ
2: ่
5: า
2: อุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟย
2: ์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
2: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
2: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
2: น้องปั้น
0: ไหนกันนิดนึง
2: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
1: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
2: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
1: จ้าจ้าสองรูปนี่จะเป็นบ้างแล้ว
2: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์
2: คะ
0: ตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
2: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
2: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
2: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
5: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
1: จ้าเอาเลยค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะอาหาร
3: พี่เฟย์
2: ม
3: ันเอาแล้วสองนะ
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้
0: ต้นใหญ่ใหญ่นี่ค่ะ
1: แล้วอันนู้นอีกละคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเรา
3: ไปเลยไปออกเดินทาง

0: คือระหว่างทาง
1: เดินไปทำขนม
2: ไปไหนมาจ๊ะ
1: พอดีพวกเราไปทำง้อมานี่ขนมบันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนจ
2: ากเราเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพี่เฟย์มีตังค์อุ้ย
0: หนูไม่มีจ้ะ
1: เขาตัดให้แล้วนะคะ
0: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
2: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
1: ชิ้นละ10บาท
0: อันนี้อะไรอ่ะ
1: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
2: น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่น้ำเชื่อม
0: คุณพ่อถามน่าอร่อยนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
2: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
0: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
2: จ้า
1: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูเลยนะคะ
2: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
1: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ม
1: าเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
0: ค่ะชิมกัน
2: ตัด
0: จะกินแล้วนะ
1: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆ นะคะ
2: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
0: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
1: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะส
1: ่
2: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
1: อยากทำแล้ว
0: ค่ะ
2: ลองคิดจะ
1: ทำไหมนะคะ
2: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
0: งานพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดง้อกันก่อนเลยไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวจ้าทำขนมไม่สะดวกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางนี้นะคะสามทำ
0: พี่ปันด้วย
2: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
0: พี่เฟย์กระทะ
1: นี่ค
2: ่
1: ะ
2: น้องตัวโตยกกระทะวาง
1: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
0: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
2: เอาหนูยกแป้งใส
1: ่โอ้โหนะคะ
0: โอ้ช่วยไหมคะ
1: โอ้ยลบกัน
0: ช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: โอเคค่ะ
2: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
0: เสร็จแล้วก็เทลงได้
2: เทเลยค่ะ
0: เทนะคะ
2: ว้าวเบาๆนะคะเบาก
1: ินหอมไหมคะมัน
0: หอมกินอะไรเอ่ย
2: หอมใบเตยค่ะ
0: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
2: หนูกวนนะคะ
1: โอ้อันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
0: สนุกจังเลย
1: เอาขึ้นมาเสียงอุ้ยอันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
0: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
2: หนูกวน
0: เ
2: รา ก็
0: ต
2: ้
0: องใช้ด้ามยาว
1: ๆคุณป้าขาแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
2: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
0: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
2: ่
0: ะ
2: หนูลองกวนดูนะคะ
1: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
2: เขากลัวหนูทำหก
1: กลัวหนูทำหกไ
2: งก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
2: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
0: น้องแหนมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนม
1: คะ
0: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
2: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
0: ี่ไง
1: โถน้องปั้นน่ะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะใช่ไ

0: คุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
1: มันติดกระทะจ้ะ
0: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกัน
1: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
0: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
2: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
0: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยากขึ้น
2: สนุกจังเลยอะค่ะ
0: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
2: เฮ้ยเป็นก้อนด้วยอะ
1: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
3: เป็นแป้งข้าวเจ้า
0: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
1: แช่น้ำไว้คืนนึง
0: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
1: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันนึงแล้วถึงจะเอามากวนได
3: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
0: นานมากแล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
2: อุ้ยเป็นก้อน
1: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
3: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
0: ติดตูดนี่พี่เฟย์ช่วยมีอ่ะช่วยหน่อย
2: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
1: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
2: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
1: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
3: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
2: ใช่มันเป็นก้อนเลย
0: ลองทำ
2: ปุ๊บพี่
0: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
3: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
2: เ
0: หมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
1: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
2: น้ำเชื่อม
1: ทำกะทิ
3: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บ
2: แ
3: ผ่นปุ๊บปุ๊บเลยอะค่ะเอามา
1: เอาแรงๆเลย
0: นี่
3: อึ๊บอ้าว
0: โอ๊ยเป็นไงคะแหลมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
2: หนืด
0: ไว้สู้สู
2: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
0: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
4: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
2: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเงือก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
3: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
0: ช่วยกันทำไทย
3: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บ
2: โอ้คุณป้าถ้าเกิดนิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
1: ไหนป้าดูหน่อย
2: โ
1: ห
2: เนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
2: ถาด
1: เอาหนูเป็นคนเทไม่ใช่
0: ได
1: ้
0: ค่ะหนูเท
1: ได้แล้วค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
2: นี่ค่ะ
1: อ๋อแค่นี้ละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
2: ว้าว
1: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
0: ้
1: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
2: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
1: ก็หนูกวนมันแรงไหมคะฝีมือดีอ่ะ
0: ฝีมือเราย
2: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
1: ะ
2: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
0: หนูเหนียวมาก
2: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
0: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
2: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
0: วาย
1: เกือบเลยเน
2: า
1: ะ
2: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
0: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
2: โอ้มันเหนียว
0: ๆ
1: อ่ะอ้าวหนูยกเลยนะคะ
0: พี่เฟย์เอาผ้าค่ะผ้าไม่ร้อนมากค
1: ่ะไม่จัดไม่ต้องผ้า
0: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี่นะ
2: ข้างหน้าก็แหละ
0: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
1: ทำให้มันให้มันเนียน
0: อ่ะน้องเน
2: ี่ยค่ะทุกค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
0: ์นุ่มๆ
2: ลูกจัก
3: หนูคนละร้อนค่ะ
1: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
2: น้ำตาลนี่ค่ะ
1: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
3: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
1: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
0: น้ำตาล
1: ใช้
0: ปริมาณเท่าไหร่
1: หมดเลย
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
0: กี่ถ้วยอะคะ
1: กิโลนึง
0: หมดนี่ก็ประมาณ1กรัมใช่ไหมคะ
1: น้ำตาลสายแดง1
0: กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
2: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
1: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู่น
2: เห
3: ็นไหม
2: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กลิ่นจะหอม
2: อุ้ยระวัง
3: ควันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
2: ช่วยกันค่ะ
0: ช่วยกัน
2: เป็นยังไงไม่รู้
1: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
0: ประมาณกี่นาทีคะ
1: ชั่วโมงนึง
3: ฮะ
0: ชั่วโมง
3: นาน
1: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
4: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
0: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
0: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
1: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
0: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
1: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
0: ่พี่เฟย์ระวัง
2: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ
1: ่
2: ะ
1: นี่
0: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
2: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
1: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
0: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
1: หัวกะทิ
2: หัวกะทิ
1: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
2: เกลือ
1: แล้วก็แป้ง
0: ตรงหัว
2: นี่เหรอคะ
1: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
0: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
1: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
0: ใช
2: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
1: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
2: ไปเลยพี่เพ
0: ลน้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
2: หนูยกเหรอคะ
1: เริ่มทำงานต่อ
2: ได้ค่ะ
0: อู้กระทะจิ๋ว
3: กระทะจิ๋ว
2: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
0: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
1: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
2: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
3: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
0: อันนั้น
2: หวาน
3: อันนี้จืดหอมพอมาผสมกันนี
1: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
3: มันจะกรุบ
0: ๆมันแค่นี้ออกไปด้วยนะ
2: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: ใจเย็นๆค่ะเช
0: ็ดน้ำลายไ
2: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
0: ยกได้เลยนะคะ
2: ยกเลยค่ะ
0: เดือดแล้ว
2: ระวัง
0: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
2: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
0: อ้าว
1: นู่นนู่นหนูว่างไปหมดเลยลูก
0: ชาม
2: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
3: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
0: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
3: ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่
3: ะ
1: พร้อมทานได้เลยค่ะ
0: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
1: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบื
3: ่อค่ะ
1: ทุบ
3: หมด
1: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
3: ทุบแค่พอแหลก
1: จ้ะพอแหลก
3: ไม่เหมือน
1: ใช้ได้
3: ไม่ได้เป็นผง
1: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมารสลักษณะนี
0: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
5: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
0: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
2: หยุดหยุดหยุดหยุดหนูเป็นน้องนะคะ
0: น้องก็เสียสละก่อน
5: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
0: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
1: กินพร้อมกันพร้อมกันเลย
2: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
0: คุณป้าจัดให้นะ
1: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
2: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
1: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
0: อ
1: ัน
0: นี้เราต้องใส่
1: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
2: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเอิญค่ะโรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
5: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้มไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้าย
0: นุ่มมากเลยนะคะ
5: จริงเหรอคะพี่เฟย์
0: สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
5: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
1: ่
0: ะ
1: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
2: ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
2: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
2: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: ป้าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมา

0: เฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิม
1: เฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจอ่ะเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับต่อจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
2: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่นึงครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวรพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวรพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิวกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้

0: และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำภูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโอ้เยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจูราสสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
2: ได้ค่ะ
0: ยุคคุณเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพลเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพลเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพลครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลและได้อาศัยวัดแห่งเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโย

0: วันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาณ มัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี้น
0: ี
1: ่ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: น
0: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่องมันเด้อ
0: นี่บ่
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ

ถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

0: เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับโอ้ยสวยมากสวยมากเลยและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: สำเร็จแล้ว
0: บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
3: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้พี่อ้วนน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สาวขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลาติดมันเยอะมากเลยครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
3: ปลาพอง
1: นะเขาเรียกอะไรนะ
3: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราเริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
3: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
3: ได
1: ้อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
3: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
3: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
3: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
3: ็อ๋อกินอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหม แล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
3: ้ประมาณก็4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
3: เลย
1: ไปเลย
3: ม
1: ัน
3: แล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
3: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: ปูม้า
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้
0: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ปลายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช
0: ่พริกแกงต้องถึงๆ
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
4: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
4: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
4: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
4: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
4: ใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
4: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
3: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
3: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
4: แล้วก็
0: ตามด้วย
4: เครื่องแกง
0: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
4: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
4: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
4: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
4: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
4: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
4: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
4: ใส่เลยจ้ะ
3: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
4: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
4: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
4: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
4: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
4: ใช่
0: ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
4: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็

0: เอามาทำ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: มาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
1: ได้
2: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
2: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะดูรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ๋นๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโอ้เผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะอร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้เบาๆไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี

0: วิกฤตการเม้นเราเชื่อมั่นศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความสุขเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเขาออกมาเพื่อสร้างผลงานที่ดีและมีคุณค่าต่อไป
1: สร้างสุขภาวะองค์กรดำเนินมาระยะหนึ่งนะคะเราก็ยิ่งแน่ใจได้ว่าสิ่งที่คณะทำงานสร้างสุขของเรานะคะได้วางแผนและดำเนินงานมามีวัฒนาถาวรของความเป็นองค์กรแห่งความสุขนะคะอย่างแท้จริงค่ะภายใต้ปรัชญาการบริหารด้วยการพัฒนาคนนะคะให้เป็นผู้ที่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าโดยเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะและร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบแทนด้วยการคืนกำไรสู่สังคมค่ะ
2: お客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ขบวนการผลิตสินค้าและบริการนะคะเป้าหมายของเราคือสร้างพนักงานให้มีความสุขนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเราใช้การบริหารจัดการของระบบ TSS ซึ่งมี3ข้อร้องขอ3ข้อสัญญาและ3กฎปฏิบัติในการทำงานโดยบริษัทลิขิตการเม้นของเรานะคะจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานให้เป็นพฤตินิสัยของพนักงานทุกคนค่ะ
3: ในส่วนของการสร้างองค์กรคุณธรรมนะคะส่วนตัวมองว่าน่าจะมาจากทำให้องค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานนะคะซึ่งมองว่ามันน่าจะประกอบไปด้วย7ปัจจัยหลักๆนะคะหรือ7ความสุขหลักๆนะคะอย่างที่1 นะคะน่าจะมาจากตัวผู้บริหารเองนะคะผู้บริหารมีความใส่ใจนะคะใส่ใจกำหนดแผนงานขึ้นมานะ2ตัวนโยบายเองนะคะซึ่งมีความสำคัญ3เพื่อนร่วมงานนะคะ4การร่วมไม้ร่วมมือนะคะ5เรื่องการสื่อสารอันนี้เรามองว่าสำคัญมากเพราะว่าทุกกิจกรรมนะคะทุกบริบทต่างๆถ้าการสื่อสารไม่ดีหรือว่าการสื่อสารเป็นเหมือนการสั่งการนะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะระดับปฏิบัติงานก็ไม่อยากทำไม่อยากให้ความร่วมมือนะคะ6กิจกรรมสร้างสุขนะคะบริษัทลิขิตการเม้นนะคะมีกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายนะคะตามแต่ละไตรมาสนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรามองว่าเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการตอกย้ำนะคะการทำความดีการให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมท้ายนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นมอตโต้ของบริษัทด้วยเราอยากให้พนักงานทุกคนมองว่าที่นี่นะคะลิขิตการเม้นเป็นบ้านหลังที่2ให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาสร้างความสุขให้กับพวกเขา
1: จะเห็นได้จากขั้นตอนปฏิบัติงานที่ทำอยู่นะคะเป็นวิถีชีวิตประจำวันจะเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ต้องยึดหลักคุณธรรมหลายด้านเช่นการทำงานแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะเราจะสอนพนักงานทุกคนให้สร้างจิตวิญญาณนะคะของความเป็นผู้ซื้อมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตค่ะ
4: เพราะว่าพวกเราเล็งเห็นความสำคัญว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าแล้วเราก็มองไกลไปว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากมือของเราค่ะ
5: ให้ตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าและลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าค่ะ
1: ค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะจึงได้กำหนดวิธีการปฏิบัติให้มีการเช็คคุณภาพทุกชั่วโมงเมื่อสัญญาณเช็คคุณภาพดังขึ้นนะคะพนักงานทุกคนจะหยุดทำงานและหยิบสินค้าที่เย็บออกมาแล้วนะคะมาตรวจสอบเช็คคุณภาพหาสิ่งผิดปกติว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ก่อนที่จะส่งให้ขั้นตอนถัดไปค่ะ
6: พนักงานทุกคนทุกแผนกหยุดทำงานเตรียมเช็คคุณภาพด้วยค่ะหัวหน้าลายและซูเปอร์ช่วยดูและสอนวิธีเช็คคุณภาพให้ถูกต้องทุกขั้นตอนด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะ
5: สิ่งที่สำคัญเราต้องการให้พนักงานทุกคนนะคะพยายามแล้วก็ตอบสนองความต้องการและรับใช้ลูกค้าของเราให้ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและความมั่นคงในชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะพยายามสอนให้พนักงานทุกคนคือตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะส่งให้ลูกค้านั้นน่ะสินค้าเราต้องมีคุณภาพและลูกค้าสวมใส่ไปแล้วต้องปลอดภัยจึงต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีเศษโลหะสิ่งแปลกปลอมติดไปกับสินค้าของที่เราส่งไปให้ลูกค้าเด็ดขาดค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอโด
0: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมามีครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน

0: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่ลิมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
0: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
2: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
3: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอ่ะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่ๆ
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 100-200ปี
1: 100-200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆครับรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนหนึ่งนี้นะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะขามเทศ
1: พอๆมะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศเนี่ย
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เอออันนี้สำค
1: ั
0: ญ
1: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ไม่ฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
1: เนี่ยแม่
0: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ

0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
1: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
3: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
0: โคนอวบๆหน่อย
3: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
0: ได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
1: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงผ้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
0: ดินในถุงเนี่ย
1: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
4: โอ้
1: น
4: ะ
1: เห็นรากคร
4: ับ ยิบยิบเลยนะ
1: เห็นไหมครับรากเขา
0: ตรงนี้สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยนะฮะเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่ให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมัน

0: ที่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้ดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: เล็กเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ำกามต้องการแสงและแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช
2: ่อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับ

0: ครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
1: นี่ก็สุดแล้ว
2: เอาแล้วไม่มีได้เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
2: ป๊าด
1: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้งเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าวอันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นปุ๊บๆเลย

0: เพื่อนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
2: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
2: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
2: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
2: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
2: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
2: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
2: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
3: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกั๊กใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: ติดกัน
2: โอ้โอ้
3: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pHระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งพี่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
4: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
3: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศชาวก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 3-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพ
1: ร
0: ไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆ เขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่ง น้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะนะวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
3: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
10: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
11: ทีมหมดยากันเชื้อ

0: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้พี่ตะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สาวขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะ

0: างเลยครับ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
0: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
0: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3 4วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ฟองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยปลานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
0: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได
0: ้ครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
2: เปรี้ยวคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็กินอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
0: เลยไปเลย
2: ม
0: ัน
2: แล้ว
0: มันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ผอมคล่องอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้
0: โอเค

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย

0: ั้ง
1: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
2: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
2: ้ค่ะเอาไปมาหาเอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
2: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
2: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
2: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: ตามอุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
2: ใช้
0: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
2: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
2: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อ
0: แ
2: ต่ว่ามันมีกลิ่นเกินมันไม่มีมีเนื้อแล้วแบบนี้ทำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
2: ใช่ใช่กะไม่ได้
0: มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นๆชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร้
0: แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช
0: ่พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี้อ่ะ

0: ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
0: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
1: อ
0: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
1: ้
0: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได
1: ้
0: เรามันมีลมแรง
1: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
0: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
0: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
0: สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
0: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
0: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
1: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
0: ิ
1: อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
0: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
0: แล้วก็
1: ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
0: กระพงมันก็ต้องแล้วแต่เวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
0: ใช่จ้ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เออหรอ
0: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนหืมแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
0: ใช
1: ่ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของปลาที่ติดตัว1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่ อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได้
0: เหรอผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิด

0: รินทร์ทิว
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: กับครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่นี้มันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ด

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่
0: ๆคุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 100 200ปี
1: 100ถึง100ถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนในนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: นี่รู้ได้ยังไงนี่ผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันไหลตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่มั้ยครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้น
1: ต้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆนี่เขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะขามเทศ
1: พอๆมะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศ
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
1: เนี่ยเนี่ย
0: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่คร
1: ับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
0: โคนอวบๆหน่อย
1: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดี

0: บูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
1: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆตายต้นมะขามเทศนี่ละครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
2: ได้ครับพี
0: ่
2: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
1: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
3: ดินในถุงเนี้ยห้ามแตกเลย
0: ใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้นะ
0: เห็นรากเขาย
3: ิบยิบยิบยิบเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
3: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสัก

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบๆบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดี
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

ระหว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้ดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ามกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: ตัวเล็กๆเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวอ่อนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ามกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งก้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเนี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอกบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งก้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งก้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งก้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งก้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำข้อกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ใน

0: ที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแหมแบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งถัง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
1: นี่ก็สุดแล้ว
2: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
2: ป๊าด
1: โอ้โหติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าว
3: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
2: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
2: ี่เส้นนี่อ่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
2: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
2: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
2: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
2: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
2: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
3: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: ติดกัน
2: โอ้โอ้
3: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้ละครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pHระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
4: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิด

0: ชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
1: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
2: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
3: ครับ
2: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 3-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
3: ครับ
2: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
3: ครับ
2: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
3: กุ้งขาว
2: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
3: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
2: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
3: ครับ
2: สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
3: อ
2: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
3: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
2: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
1: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผม

0: จากที่เราได้สอนน้องๆ นะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พ.อ.ได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพ.อ.ก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วัฒน์มีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ใช่ไหม
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ของหวานจ้า
3: เออโอ้นี่บอกครับของหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทนะครับ
4: เยอะกว่าใน
2: ร
4: ้านเลย
2: ร้านใหญ่ใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้
3: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานนี่มันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับ2นะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องค่ะเครื่องร่องค
1: ่ะโลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้เครื่องร่องเนาะ
1: 1กิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มามามีไอ้มีข้าวคิวมา
1: ข้าวนี่เหลืออยู่
0: บ้านลุงดูปุ่นาตัวที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีนึงก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: ิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ
1: ์ไทยโย
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะแจกอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่แจกสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอวบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ที่มาแอวสันทังหลวงแล้วจะต้องย่องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ย

0: มันจะเย็นกว่าอุณหภูมิส่วนอื่นของร่างกายอ๋อ
1: เหร
0: อครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
1: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้นจาก
0: ที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
1: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
0: ก็ไม่ใช่เกาต์ต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำรถเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ชูตไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
1: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
0: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกา
1: ต์เกาต์
0: ฮะแล้วเราก็จะตรวจดู
1: ว่าพอมันเย็นมันยิ่ง
0: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
0: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
1: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
1: ยังไม่เป็นเกาต
0: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
1: เป็นไปได้มากกว่าว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
1: ม
0: ัน
1: ปวด
0: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไปแต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มี
1: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขมข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อ แต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรพอไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพ
0: ิ
1: วเพราะขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันจนขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับท่านสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโตคร
1: ับ
0: หมอ
1: ก็ในจะในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาต์เดินเข้ามาแล้วเป็นเกาต์จริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะฮะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนั่นมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกาต์นะ
1: ไม่ใช่ลดเกาต
0: ์ไม่ใช่ลดเกา
1: ต์ไม่ได้ลดยูริก
0: เออ
1: นะครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคก่
0: อ
1: นพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริก
1: ไปแล้วทีนี้แล้วเนี้ยห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้ม

มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: ี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิ่น
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าแน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบอะไรด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอม

ีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: แค่นะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีโนะเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: นัวแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัว

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไป

0: ไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงเก่าปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตาสาไหลทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไหลทองแต่พอเราเรื่องหนี้เนี่ยหมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายก็คงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: น้องสลายทดลองหลักการ

0: อันนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนพระศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
1: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

0: ากาศเย็นและความเขียวชอุ่มแห่งฤดูใบไม้ผลิของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยไอระอุของฤดูร้อนในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ที่อุดมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งและภูมิประเทศที่เข้าถึงยากจนอาจทำให้ใครบางคนกลัว
1: หลังจากมีคนยอมแพ้ขึ้นไต่ต่อไม่ไหว
2: ตรงนี้เหมือนมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดเวลายิ่งไปยิ่งลึกยิ่งแคบและรูนี้เนี่ยจะลงยังไงแล้วเนี่ย

ินทางข้ามเขตแดนจากรัฐทางเหนือสู่รัฐทางใต้ไปพร้อมกับการข้ามฤดูกาลทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพื้นที่เรากับอยู่คนละโลกเราขับรถเข้าสู่รัฐยูทาห์ตอนใต้มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลที่สุดและเป็นผืนดินแห่งสุดท้ายที่ได้รับการบรรจุในแผนที่ของสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่

เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเทลเลยเมื่อกี้ทางที่ขับมาโหลูกลังตลอด26ไมล์จนมาถึงตรงนี้เป็นต้นเส้นทางและเป็นเทรลเฮดของเทรลทั้งหมด3เทรลที่มีตรงนี้ก็คือ Dry Fork Peekaboo แล้วก็ Spooky Gulch ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่า Pre-sign Register ก่อนโอ้โหหนักมากที่เราจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเทรลเนี้ยมันไม่เหมือนกับเทรลตามอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่หรือว่ามีผู้คนมากมายเทรลนี้มันจะค่อนข้างแบบปลีกวิเวกมากอ่ะอย่างที่เห็นว่าเราเนี่ยขับรถเข้ามาไกลมากแล้วเป็นทางลูกลังหมดเลยเหมือนเป็นเทรลกลางทะเลทรายดังนั้นเขาเลยบอกเลยว่า you are responsible for your

own safety นะคือต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของคุณเองดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลถ้าสมมุติเกิดอันตรายอะไรกับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเดินอยู่ในเทรลนะแล้วตอนนี้เรายังไม่กลับออกมาเนี่ยจะได้ตามตัวเจออะไรแบบนี้ก็มีผู้คนลงกันมากมายนะคะเดี๋ยวแพทลงทะเบียนก่อน

0: ตรงนี้เป็นบันไดธรรมชาตินะคะคือสามารถหารูทของตัวเองได้เลยอะแล้วแต่ว่าอยากจะไปเส้นทางไหนไม่มีป้ายบอกนะว่าคุณจะต้องไปเส้นนี้เส้นนี้อยากจะปีนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่มีป้ายเป็นเสาที่เป็นกิจลักษณะเหมือนเทรลอื่นแต่ว่าก็มีเนี่ยกองหินตรงนู้นก็มีกองใหญ่เนี่ยแหละสัญลักษณ์สากลของการบอกเส้นทางคิดว่าเดินต่อไปก็น่าจะเจอกองหินเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์นะเราก็ไม่น่าจะหลงทางก็จะพิสดารหน่อยๆจะต้องมีแบบปีนหินบ้างมันไม่ใช่เส้นทางที่เป็นรูทแบบเส้นเรียบตลอดมันมีเอียงมีซ้ายมีขวาขึ้นลงแบบคือต้องดีไซน์เอาเองว่าคุณจะไปเส้นทางไหนอ่ะจะลงไปทางนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะไปอ้อมตรงโน้นเพื่อความปลอดภัยซึ่งแพทคิดว่าแพทไปอ้อมดีกว่าเอาตัวเองเซฟๆดีกว่าระหว่างนี้ก็เกาะหินไปเรื่อยๆแอดเวนเจอร์ทีเดียว
1: เริ่มต้นการผจญภัยบนเส้นทางพิกาปูและสปูกี้เกาช์สองเส้นทางที่ต่างขึ้นชื่อเรื่องความสมบุกสมบัน
2: So whatever way you want to go, there's no specific direction. You can hike in and out. You can hike in and out. You can make a loop if you want. Whatever way you want to do it. The height difference here, you have to scramble. Here you have to climb.
0: เจอป้ายบอกทางอีกหนึ่งกองตรงนี้แล้วก็นั่นไงเจอแล้วเราต้องสังเกตแบบ2สเต็ปอะคือกองนี้กองนึงใช่ป่ะสมมุติเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวกองนี้เสร็จแล้วไปยังไงต่อหมุนไปรอบตัว360องศามันเหมือนกันไปหมดเลยก็ไม่มีป้ายอื่นบอกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือมองหากองหินกองต่อไปซึ่งแพทเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นนั่นแหละดิเรกชันที่เราต้องไปมาก
1: องหินในลักษณะนี้เรียกว่า Cairns ย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ Cairns ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์เช่นใช้เป็นหลุมศพประกอบพิธีกรรมหรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกเส้นทางจนในปัจจุบัน Cairns ยังคงทำหน้าที่นำทางอยู่ในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงที่นี่
0: มองตรงลงไปข้างล่างนั่นคือเส้นทางที่เราจะต้องไปนะคะก็เป็นเส้นทางดาวฮิลลงเขาไปข้างล่างก้นของหุบเขาเลยซึ่งพิกาปูเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือเป็นหุบเขาในส่วนที่แคบมากๆเขาเรียกว่าสล็อตแคนยอน
1: สล็อตแคนยอนทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์มีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งจนได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีสล็อตแคนยอนรวมตัวกันหนาแน่นที่สุดในโลกแต่พิกาปูและสปูกี้เกาช์เป็นเส้นทางชมสล็อตแคนยอนที่เข้าถึงค่อนข้างยากขั้นแรกจะต้องผ่านด่านถนนลูกรังขรุขระเป็นระยะทางกว่า42กิโลเมตร
0: เอียงเกินนี่คือเส้นขอบฟ้าคือเส้นตรงนะรถเราเอียงแบบเนี้ยโอ้ยถนนคนขับรู้สึกยังไงบ้างคะไหนคะ
3: ด
0: ีด
3: ีครั้งแรกในชีวิต
0: ครั้งแรกในชีวิตพี่
3: อ้าวพี่เขาถอดใจแล้วหรือเปล่าย
0: ังไงอ่ะไม่ไปต่อแล้ว
1: หยุดเป็นอาการอัตโนมัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความกลัวบางคนหยุดตัวเองไว้ตั้งแต่ด่านแรก

0: Q1 na depend nung luna na.
1: ส่วนเราอาจจะผ่านด่านถนนลูกรังมาได้อย่างทุลักทุเลผ่านด่านทางเดินลาดชันมาได้แบบเหนื่อยหอบแต่ด่านที่จะถึงนี้ตั้งหากที่เป็นด่านทดสอบความกลัวที่แท้จริง
2: เราจะต้องปีนขึ้นไปอย่างนั้นแหละในที่สุดก็เดินมาถึงตรงนี้เป็นก้นของหุบเขาละแล้วก็ข้างหน้านี้แหละที่แพทบอกว่าเป็นสล็อตแคนยอนคือเป็นจุดที่แบบแคบมากๆทางขึ้นเนี่ยไม่มีบันดงบันไดอะไรอำนวยความสะดวกทั้งสิ้นนะคะก็คือต้องใช้สกิลในการปีนป่ายเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เดินตามรอยเท้าของคนก่อนหน้านะขอลองเซิร์ฟที่ขั้นแรกก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูให้ปีนเฮ้ยขั้นแรกสำเร็จแล้วง่ายมากขั้นนี้ดีปราบเซียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปก่อนเห็นไหมตรงนี้มันลื่นต้องมีคนจับอยู่ข้างบนอ่ะโหโหดอ่ะก็ผลัดกันช่วยไปมาคนที่ขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็ช่วยคนข้างล่างต่อแผ่นนึงไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีคนช่วยดึงอ่ะจะขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีเวิร์กนึงเป็นเวิร์กปรับเสียงปึ๊บ
3: There's a super great handhold right here when you get
2: here.
3: Up ahead but and let me know if you need a hand just say hand and I'll help you
2: สเต็ปแรกอ่ะง่ายอันนั้นทุกคนปีนขึ้นมาได้แต่ไอ้สเต็ปข้างบนเนี่ยมันไม่มีรอยเหยียบอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สไลด์ลื่นมากอ่ะไม่สามารถไต่ได้จริงๆอ่ะเฮ้ยตรงนี้ยากมากโอเ
3: ค You did it
2: Okay thank you
4: So before you go there's a handle here and here so take it if you want to just grab my hand
2: เนี่ยเขาก็ช่วยกันไปช่วยกันมารู้สึกแบบสนุกมากนี่แค่ขั้นแรกเท่านั้นเดี๋ยวยังมีขั้นต่อไปให้เราปีนอีกมันดีประสบความสำเร็จมากกับตากล้องของเราผู้ที่กลัวความสูงอย่างหนักแต่ก็สามารถขึ้นมาได้ขอบคุณมากที่ยอมขึ้นมานะ
4: Hey sir look real quick here's a handhold and here's a handhold but I got whatever you want you can lock your hand in mine
5: yeah
4: sorry you're good
2: thank you keep ตัวขึ้นมา
4: Right there.
2: Okay. Thank you.
4: Good job.
1: วินาทีในการก้าวผ่านความกลัวของคุณตากล้องทำให้ทุกคนรอลุ้นเป็นพิเศษ
2: ไปปีนกันต่อ

เดี๋ยวขอตั้งหลักเฮ้ยมันลื่นอะคือมันต้องใช้แบบกำลังขาแบบฟึบๆแล้วขึ้นไปเลยเหมือนต้องใช้แรงถีบขึ้นไปอะ

0: านด่านปีนทะลุมาถึงด่านที่แคบของพิกาปูซึ่งความแคบนี้เองที่เป็นลักษณะสำคัญของสล็อตแคนยอน
1: โอ้ยไปไม่ได้อึ๊บดูดิขนาดเท่าตัวแพนเลยอะขนาดเท่าเลยอะแคบมากอะ
2: โอ้โหสงสัยจะเป็นมุมนี้นี่แหละเขาบอกว่าจะมีส่วนหนึ่งที่คนกลัวที่แคบไม่ควรจะเข้ามาแพคิดว่าน่าจะเป็นรูเนี้ยมันแคบจริงๆอ่ะต้องเดินไปอย่างงี้นะคะพยายามทำตัวพร้อมฮึบแต่จินตนาการว่าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้พวกฝรั่งอ่ะเขาจะเข้ามารูนี้

ก็หลังจากที่จบเทรลพิกาปูมาแพทพยายามที่จะทำให้เป็นลูปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสปูกี้กาลช์ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ไดเรกชันไหนเลยกองหินก็หายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำไงเลยมานั่งพักอยู่เนี่ยค่ะมันร้อนมากพอดีมีฝรั่งข้างๆเขาบอกว่าเขาก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หาไม่เจอเห็นนั่งเช็คแผนที่อะไรกันอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวขอเกาะไปด้วยคนนะคะให้เขาคุยกันก่อนเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาจะหาเส้นทางได้ละที่โกงมากเลยแอบมานั่งพักอยู่ในร่มเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากจริงๆ

โอ้โหตอนนี้ทรายเต็มครึ่งเท้าแล้วนะมันเป็นทางลงที่จมสุดๆเลยทรายก็ละเอียดละเอียดหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราลงแล้วเราไปปีนปีกระปูดซึ่งต้องปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ลงไปอีกรอบเป็นทางที่แบบว่าขึ้นๆลงๆมันมากสะใจมากเลยแต่ตอนนี้สงสัยอาจจะต้องเอาทรายออกจากเท้าบ้างดูสิชีวิตโอ้ดีขึ้นเยอะนี่เป็นปากทางค่ะเข้ามาสู่อีกหนึ่งเทรลแล้วชื่อว่าเทรลกี้เกาช์สปูกี้แปลว่าน่ากลัวนะชื่อแหมขู่มาเชียวว่าแบบว่าเป็นหุบเขาลึกที่น่ากลัวอะไรแบบนี้เขาว่ากันว่าหุบเขานี้เนี่ยแคบมากเมื่อกี้เราไปพิกาปูมาแพรู้สึกว่ามันแคบมากแล้วนะจะมีแคบกว่านั้นอีกเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองเดินไปเรื่อยๆว่าจะเจอจุดที่แคบกว่าพิกาปูหรือเปล่าแพดดาเลือกพิกาปูแล้วก็ขากลับเนี่ยกลับที่สปูกี้เกาช์ก็เป็นการเดินลูปจะได้ไม่ต้องเดินไปกลับแบบวิวซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องเดินเชื่อมมานิดนึงจากปลายเทลนั้นมาต้นเทลนี้ระยะทางที่เชื่อมกันก็ประมาณครึ่งไมล์ไม่เยอะมากที่เราเดินลุยๆทรายมาเมื่อกี้ค่ะแต่คาแรคเตอร์ของแคนยอนเนี่ยจะต่างจากพิกาปูนิดหน่อยนะข้างๆเนี่ยจะเป็นหินค่อนข้างขรุขระถ้าพิกาปูเนี่ยจะเรียบลื่นไปเลยอยากจะหลบอยู่ในนี้นานๆมันเย็นมากเลยด้วยความที่มันเป็นช่องผาที่แคบอะตรงเนี้ยแดดส่องไม่ถึงอะข้างล่างอะเย็นเจี๊ยบเลย

ตรงนี้เป็นทางแยกก็น่าจะเป็นทางแอดเวนเจอร์นิดๆเพราะว่าได้ยินเสียงคนข้างหน้าแบบว่าฮู้ฮู้อะไรกันน่าจะเหมือนช่วงต้นๆของพิกาปูที่เราเดินกันมาอาจจะต้องมีการปีนป่ายกันเล็กน้อยข้างหน้าส่วนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินง่ายมากแล้วก็ไม่ได้แคบถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเบียดเสียดตัวเองเท่าพิกาปูแปลว่าพิกาปูมันกว่าแต่ยังเราต้องรอไปดูข้างหน้าก่อนนะมันอาจจะมีแบบว่าอะไรให้เรามัน

0: คงจะต้องถอนคำพูดเมื่อกี้นี้แล้วว่า
1: เทลนี้ไม่มันเท่าไหร
0: ่เทลนี้โหดเหมือนกันนะจุดนี้เนี่ยมองลงไปคือจะเป็นหินซึ่งแพคคิดว่ามันไต่ไม่ได้มันอาจจะต้องกระโดดลงไปหรือว่าอะไรสักอย่างอาจจะต้องไต่ไปที่รูทนั้นน่ะซึ่งมันลึกพอสมควรเลยอะแล้วค่อยๆถอดขาลงมาจับข้างบนโอเคโอเค

0: อยู่ข้างทำไมเออนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วเออเออถึงแล้วโอเคลงมาลงมาโอเค
1: ในที่สุดก็ลงมาได้สำเร็จแต่นี่เป็นแค่ความลึกชั้นแรกเท่านั้นยังมีความลึกชั้นต่อไปให้ได้เหนื่อยกันต่อง
2: านนี้พี่ตากล้องจะเป็นด่านหน้าให้ก่อนนะคะข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีที่ให้ปีนนะมีวิธีเดียวคือต้องโดดลงไปเอานะสู้เขาฮึบ
3: ฮึบฮึบอย่าเพิ่งฮึบยังไม่ฮึบ ทำใจไม่ได้ว่ะ
1: ผ่านไปนานคุณตากล้องก็ยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาเคยบอกว่าทุกปัญหามีทางออกซึ่งทางออกย่อมได้มาด้วยสติปัญญาและความพยายามในนาทีนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นความกลัวก็ต้องรวบรวมสติที่กำลังแตกซ่านใช้ปัญญาและความพยายามฝ่าจุดนี้ไปให้ได้คำพูดนั้นกำลังทดสอบตัวเขาเอง

0: แต่คิดว่ามันมีวิธีที่ไม่ต้องกระโดดอะไม่ค่อยถนัดการกระโดดเท่าไหร่อะพอรู้สึกว่ากระโดดแล้วแบบมันจะเจ็บอะฮึบเฮ้ยมันไม่มีหินช่วยอะเดี๋ยวตั้งหลักก่อน
1: ประสานมือเรากระโดดแล้วประสาน
0: ไม่ให้ขอให้ตากล้องถอยไปไกลๆแล้วเดี๋ยวจะใช้ตรงนี้เป็นรันเวย์ในการกระโดดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูท่ากันว่าจะล้มหรือเปล่าฮึบโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอรูแล้วมากในที่สุดเราก็รอดมาได้หมดแรงสนุกดีรอดมาได้ค่ะไม่มีแผลเจ๋งมากอ่ะโอ้ลงมาได้ไงเนี่ยสรุปว่าแอดเวนเจอร์ทั้งคู่ยากทั้งคู่แต่ก็ยากกันไปคนละแบบอันนั้นคือจะยากโดยการที่เราเนี่ยต้านแรงโน้มถ่วงคือเราปีนขึ้นไปก็ต้องใช้แรงดึงจากคนอื่นแต่ความยากตรงนี้คือมันลงมาแล้วมันไม่มีพื้นให้เราเกาะเราต้องไต่ข้างๆเอาเงี้ยที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีคนช่วยเราแล้วเราอยู่กันแค่สองคน
2: จากจุดหินมฤตยูเมื่อกี้ที่แพทโดดลงมาทางข้างหน้านี้แหละแพทคิดว่าเนี่ยซิกเนเจอร์ของเทรลนี้แหละทางที่เขาบอกว่าแคบๆตรงนี้เลยรูนี้แคบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้ามันจะแบบสามารถเบียดตัวไปได้หรือเปล่าและเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้อีกแล้วค่ะเป้เราไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับหลังแพทได้แล้วมันแคบมากค่อยๆกระดึบมา
3: สปูกี้เกาช์เป็นสล็อตแคนยอนที่แคบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบางจุดกว้างไม่ถึง25เซนติเมตรส่วนความลึกในบางบริเวณอาจลึกได้มากถึง30เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูงประมาณ10ชั้นจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงก้นหุบเขาทำให้ Spooky Gouch ไม่ใช่แค่แคบและลึกแต่ยังมืดอีกด้วย
0: โอ้น่าจะหลุดแล้วนะแนโร่จริงๆฮะจริงปะเนี่ยโอ้ที่เราเห็นที่เราเดินมาเมื่อกี้ทั้งหมดที่คิดว่า narrow แล้วแคบแล้วโอ้สมคำล่ำลือกับที่เขาพูดแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้นะคะสุดอะเทลเนี้ยเดี๋ยวลงไปเซอร์เวย์ก่อนมันแคบไม่พอด้วยนะมันยังมีความคดโค้งอ่ะสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะแพทเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Spooky Gouch Spooky น่ากลัวขนาดตอนนี้แดดยังไม่หมดนะยังค่อนข้างมืดเลยถ้าเกิดว่าแสงดรอปลงไปกว่านี้อีกนิดนึงนะแพทว่ามีร้อนอ่ะทั้งแคบทั้งลึกคือไม่สามารถแบบเอาขาไปยืนแบบตรงๆได้อ่ะหน้าเท้าอ่ะก็ไม่สามารถวางได้เท้าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ช่องทางมีแค่นี้เองอ่ะคือต้องตะแคงอ่ะตะแคงเท้าเอาอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่ระนาบอีกต่อไปมันทั้งแคบแล้วมันก็ต้องลงด้วย
3: เราไม่ใช่นักผจญภัยที่เก่งกาจไม่แข็งแรงท้อถอยอยู่บ่อยๆและหลายครั้งที่มีความกลัวปนอยู่ในความรู้สึกแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางเดินพิกาปูสปูกี้เกาช์จะไม่ใช่ทางสำหรับคนขี้กลัวไม่ว่าจะกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวความมืดหรือกลัวความเสี่ยงแต่คำพูดจากคนขี้กลัวคนหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆต้องมีทางออกสักทางถ้าเจอทางตันก็แค่ย้อนกลับไปหาทางใหม่ถ้ามีทางไปต่อ สติปัญญาและความพยายามจะช่วยพาเราไปสู่ทางออกให้เอง
2: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่า
3: สล็อตแคนยอนเป็นเพียงผลงานการแกะสลักในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีประติมากรรมหินที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนซึ่งการเวลาไหลเคลื่อนอย่างเชื่องช้าจนเราสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้นับล้านปี

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากและรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านนึงเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานของขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ว่าสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: ต
0: ัวนี้ค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะ

0: ในเตานั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวก็เลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีด
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้
0: ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเดี๋ยว
1: เย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอน
1: นะ
0: เรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินไหนเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิท

0: แล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกแบบนี้หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
3: Yeah
1: อ๋อ ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
1: เป็น
3: exactly.
1: product ได้
3: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us. because it doesn't

0: nice plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
1: Mm, yeah.
0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah. And it's from...
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: อ๋อฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
0: yeah.
1: นะครับ
0: There we go.
1: And then it gets all...
0: But then you'll see, this is what we get.
1: Mm-hmm.
0: So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
0: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท์
0: yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กด

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา
1: nice.
0: Thank
1: you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriya then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมล

0: นะครับประมาณก็เครื่องมีก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับก
1: ็อีก This is the backbone of the workshop so every workshop needs one of these at least so this one is probably 60,000
0: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
0: Mm-hmm.
1: We've got maybe about 14 of these locations now mm-hmm. in Bangkok. People can bring their plastic, parents, mm-hmm. when they drop off their kids, can bring their plastic,
0: uh-huh.
1: and then that will actually come back to us as well.
0: Uh-huh.
1: So we're trying to make it really convenient for people.
0: Uh-huh.
1: But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
0: Cap.
1: And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือใช้พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah,
0: on Facebook นะครับ
1: yeah.
0: Green Diary featuring Precious Plasticตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพราะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอบ่าวสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: แบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ

0: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปโรงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะว่าปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: เปลี่ยนโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: เก่งใจแล้วคิวมันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับ
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบ
0: ปุ๊บๆมีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม้ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พี่แก้มีไหม
0: ชงมาเลยกูไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ก็จบพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนละกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับนะฮะแล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
2: ่
0: างเงี้ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้าม
2: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่
0: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้วตัด
0: มันไม่เป็นแบนต้องทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมจะ
0: ตัดต้องสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
2: ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
2: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้ง แผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
2: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
2: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
2: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
2: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
2: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
2: ซอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
2: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
2: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
2: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
2: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
1: แล้วหน้ากว้าง
2: กว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ขนาด
1: สี่เซน
0: สี่
1: เซนนี่รวมกรอบ
2: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
2: ่
1: า
2: คำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยเลยครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ซ่อร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ถ้าไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: โอ้
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาฮะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: โอ้มันก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็กๆต้องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงามเป็นร่องๆประกอบกันปึ๊ก2แผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นขีดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียเค้าดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
0: ด้านคุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวผมขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
1: นิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาวไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทิมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ๊ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่เข้าไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ค่อยตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบทนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
0: เนี่ย
1: ก็ชิปไปแล
0: ้
1: ว
0: พอดี
1: เป๊ะ
2: ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นที่เทเข้าด้านในกลายเป็นริ่มเหมือนริ่มอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบจะ
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี
0: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะ
1: ฉีก
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้ว
1: ู้ชน
0: ตอกหมดเลย
1: อย่าง
0: น
1: ี้เลยมันจะสมบูรณ์
2: แบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกตอกแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าทีนี้มันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้องนี่ใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได้
2: โหนี้เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: อ่ะเรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับอ
0: ย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้บางใช้คอนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: นิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้นตรงที
0: ่
2: ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้ตีงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีเราต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
0: ด
2: ต่อแล้
1: วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: ต้องตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แค่พอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช่
0: สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่ครับ
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคงั้นท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: างของบานพับอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝ
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้
3: 3
1: เพราะว่า
3: แต่เนี่ยเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนนะ
3: ครับจะต้องขาถ้ามันต้องได้ก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขายหน้าติดแผ่นยางได้
1: น
3: ู่น
1: นี่ก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี่
1: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะฮะ
3: อันนี้ติดนี้ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ

0: รียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะ
0: ฮะก็คือ
2: นี่
0: เราจะสอดชั้นให้ดูฮะ
2: จ
0: ะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่น
1: เว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช่
0: เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซอกแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณนี้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลย
1: หรือ
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม้
1: เข้มแดงก็ได้ได้หมดเลย
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทีวี
4: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
5: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงจริงจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
4: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
5: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
4: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
5: อ้าวทำไมอ่ะ
4: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
5: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
6: จะกินแค่นั้นได้ยังไง

0: ไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงตาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: านข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
1: ฮะ
2: ไอ้คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพร้อมมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: เราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
3: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
3: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
3: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วพวกกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
3: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
3: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้ว

0: ื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
0: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร
0: ่ใช่
1: เหมาไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
0: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
0: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
0: ได้ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
0: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ถูกมั้ย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
0: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
0: ใช่ทำนาปกติ
1: อ้อ
0: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
0: ใช่ถูกต้อง
1: healthy
0: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
0: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
0: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
1: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือน
0: ใน
1: ระหว่างนั้น
0: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
1: ๆ
0: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
0: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
1: ้
0: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
0: ไ
1: ม่ได
0: ้ใช
1: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
0: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี่
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่

0: ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ๆครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: อ่าเรื่องรสชาติอะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั่นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อโลเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี้ยเราก็ตั้งราคา
1: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร่
0: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่คร
1: ับ ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็ปลูกก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อ๋อก็เป็นประการราชินีนี่เอง
0: ใช่
1: น
0: ่
1: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่มาใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมฉันต้องวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอะไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มี

0: ขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแก
0: บ
1: แกบดิบ
2: ข
1: ุ
2: ยมะพร
1: ้
2: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
0: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่าง

0: แกลบหนึ่ง
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
0: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
1: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
0: ล่ะ
1: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
0: เราเติมให้เขา
1: ใช
0: ่อ๋ออ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่หรออ
1: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
0: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
1: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
0: ใช้เป็นถุงสี
1: ใช่แต่ก็รอบนึง
0: จะถุง
1: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
0: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
1: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
0: จ้ะ
1: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
2: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่ากันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
3: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมแล้วขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
0: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
1: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
0: มันเอาไวรัสไปติดกัน
1: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
0: แกเลย
1: ใช
4: ่ปลาดุกท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไวรัส
1: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
0: เผาไฟ
1: ใช
0: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
1: คือบางครั้งเรา
0: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะ

0: Não me juntava que nada cá.
1: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
0: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
1: ใช่ครับ
0: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
1: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
0: ตอมะเขือ
1: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
0: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
1: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
0: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
1: ใช่
0: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
1: ันใช่ครับ
0: ไปเอง
1: ใช่ก็คืออ
0: ัตโนมัติ
1: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
0: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
1: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูสิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลงสองต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลงสองต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงวีเข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูกสองต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อทดลองว่าถ้าลงสองต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงวีขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีทับ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีทับเลยชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่า

0: พื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
0: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
0: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
0: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
0: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
0: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
0: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
0: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
0: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
0: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
0: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
0: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
0: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
0: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงส
0: ีใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
0: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
0: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
0: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
0: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
0: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
0: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
0: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
0: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้
1: หอมไล่แมลง
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้ การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
0: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนคลีน
0: ใช่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางนู้น
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไร

0: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่น
0: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นอ่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี้
1: อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
0: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
1: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
0: อ๋อ
1: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่นั้นทำยากกว่า
1: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
0: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
1: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
0: โค้งๆแบบนี้เอออันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
1: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
0: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
1: ครับ
0: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
1: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
0: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
1: ิดใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วย
0: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
1: ครับ
0: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
1: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
0: ี้
1: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
0: ก็แล้วแต่เงินทุน
1: ใช่ใช่แล้วแต่
0: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
1: ้ได้
0: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งเยอะมาก
0: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
1: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
1: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
0: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
0: ใช้แค่2 คน 2 คน
1: ใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ย้อนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี
1: ่ใช่ครับใช่ครับใช่
0: ลงไปทิ้งลงไปนี
1: ่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้ยด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
1: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอคร
0: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร่
1: ใช่คร
0: ับ ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกัน ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็จะชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณทัก
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการที่มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: ไม่ได้จบกัน
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกไปแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับมันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่หนึ่ง
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ท
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะว่า
2: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดนึง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
2: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบ่งไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปณิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
2: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
2: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
2: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
2: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
2: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
2: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
2: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
2: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาไหมก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
2: ค
1: ่าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
2: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
2: ได้ได้เดี๋ยว
1: ขึ้นรถท่านไปด้วย
2: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
2: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ่งหิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณ

ัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็ไม่อยาก

0: ำให้ค่ะ
1: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
2: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
2: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
1: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
2: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
1: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
1: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
1: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่าย
2: ๆอยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
1: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
1: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
2: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
1: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ลดทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นดนตรีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 34 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ก็คิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดกัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: การชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องเนี้ยเนื้อที่แขวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
6: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: ตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
6: ใช่100-700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
6: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
6: ใช่ครับ
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
6: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็กินขัดย่อมนิดหน่อย
0: กินขัดย่อมนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไร
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่มขุ่มนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: ในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
7: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
7: พับ
0: ก
7: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
7: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
7: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
7: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ นุญาตแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโคตรใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็น

0: เขาไปทำอะไรทานนะคะ
1: อาปลาชั่ว
0: ชั่วยำ
1: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือครัวผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
1: นี่ปอดสารปอดสารจ้ะ
2: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้ามา

0: ริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้นะครับมาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอ
3: กน
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมน่ะปัจจุบันนี่น่ะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ แบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่าไอนะแล้วก็ที่เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคเหยียดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็ว

0: ส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับอ่ะมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมอ่ะ3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชซอสครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่อ้าวท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับอ่ะท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
1: โอเคครับ
0: มาไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมแบบนี้

0: นี่ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลา
1: อย่าห่อตัวนะ
0: รู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้ว
1: ขยับขามาแต่ถ้ายังไหว
0: เหยียดขาออกไป
1: ใช
0: ่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกร็งท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บ
1: อย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะ
0: โอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
1: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกรงเนี่ยท่านี้คือสมมุติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวางเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทําเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊ะวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางกันต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้ตรงแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชันสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกัน

0: แบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: นะสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเกร็งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซต2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยมได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่องสองมืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ช
0: หลังตรงอ
1: ันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี้บิด
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงมาที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อละโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่หายอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี้
0: ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับนะแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกนลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนอะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอเลือกให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าบริเวณข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวตึงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิ
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดี

0: ถามพ่อกับแม็กอะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
0: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
0: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
0: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
0: เย
1: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
0: วเสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ

0: ดาวเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์ดาวอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้ดาวฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากการจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาในน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยน
0: ะ
1: ถ้าทานให้กับให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี้กระแป๋งขุดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นเขากลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไว้20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์ไงก็ทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
0: เราเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเซิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
1: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งเห็นไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
0: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
1: ใช่
0: อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะ

0: าใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
1: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ย
0: หนองนา
1: โอ้โหไม่ธรรมดาครับ
0: แม่ค่ะ

0: แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
1: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โครงหลังนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอด
0: ใช
1: ่โครงหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้

0: มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1 นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number 1ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหม
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะหากสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะและสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือการนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้นะคะวันนี้เป็นครั้งที่1นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดจากครั้งที่แล้วก่อนดีกว่านะคะสำหรับครั้งที่แล้วครูฝากการบ้านไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราหมดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันเลยค่ะ

0: ียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับในคาบเรียนนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะสามารถหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่มีขนาด30องศา45องศาและ60องศาแบบที่ครูบอกไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วว่าเนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะจะนำทั้งหมดตั้งแต่คาบแรกที่เราเคยเรียนเนี่ยจนถึงมุม30 45 60ที่เราทำเมื่อคาบที่แล้วมาใช้ในวันนี้ทั้งหมดเลยเนาะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นครูขอทบทวนตรงนี้สักนิดนึงก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วครูฝากทุกคนเติมตารางไปเรียบร้อยเนาะแต่ครั้งนี้มาเป็นตารางเปล่าๆเลยทุกคนมาช่วยครูเติมดีกว่างั้นเดี๋ยวครูถามทีละค่าเลยแล้วกันนะคะครูขอถามทุกค่าอัตราส่วนของ30องศาก่อนนักเรียนคะทราย30องศามีค่าเป็นเซน1ส่วน2ถูกต้องค่ะต่อไปคอสของ30องศาค่ะถูกต้องนะคะเศษสแควร์รูท3ส่วน2เนาะและแทนของ30องศาค่ะเศษ1ส่วนด้วยเก่งมากส่วนด้วยสแควร์รูท3นั่นเองโอเคเนาะสำหรับตรงนี้นะคะใครจะเขียนเป็นเศษสแควร์รูท3ส่วนด้วย3ก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะขึ้นอยู่กับค่าตรงไหนที่ง่ายกว่าในการคำนวณเราก็นำค่านั้นไปคิดได้เลยนะคะต่อไปขอเป็นของ45องศานะคะของ45องศาค่ะเริ่มจากไซน์45องศาคำตอบคือเศษสแควร์รูท2ส่วน2นะคะต่อไปคอส45องศาค่ะก็เท่าเดิมนั่นแหละถูกต้องไหมคะเศษสแควร์รูท2ส่วนด้วย2เนาะและสุดท้ายแทนของ45องศาค่ะคือ1ได้เลยสำหรับค่าตรงนี้ของ45องศาเนี่ยอาจจะเขียนได้หลายอย่างนิดนึงเนาะไซน์กับคอสใครจะเขียนเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท2ก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะค่าเขียนได้หลายแบบนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะของ60องศาค่ะตอบได้แน่นอนไซน์ของ60องศาคำตอบคือเศษสแควร์รูท3ส่วนด้วย2ถูกต้องไหมคะต่อไปคอสของ60องศาค่ะเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะและแทนของ60องศาค่ะเป็นสแควร์รูท3ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนด้วย1ถูกต้องไหมคะเราเขียนแค่สแควร์รูท3ก็ได้โอเคตรงนี้เราทำกันไปเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอันนี้ครูแค่ทบทวนเฉยๆนะคะวันนี้แบบที่บอกเราจะนำค่าทั้งหมดเนี้ยมาช่วยในการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมกันซึ่งกระบวนการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะงั้นครูขอไปต่อกันเลยดีกว่าฝากทุกคนนะคะบันทึกตัวอย่างที่1ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยค่ะทางต้นทางและปลายทางเลยนะคะฝากบันทึกโจทย์เนาะแล้วก็มีรูปภาพมาให้ด้วยนะคะรูปภาพสำคัญมากๆให้ทุกคนวาดดีๆวาดทางเดียวกับครูได้เลยระบุจุดต่างๆให้ครบนะคะครูให้ครูไม่ได้ให้จุดเนาะรอบนี้ระบุความยาวของด้านทั้ง3ด้านให้ครบถ้วนเนาะเขียนมุมให้เรียบร้อยนะคะโจทย์ให้มุมตรงไหนมาบ้างงั้นระหว่างนี้เราอ่านโจทย์ไปพลางๆก่อนแล้วกันเนาะหลายๆคนเริ่มบันทึกแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่1นะคะจงหาค่า x และ y จากรูปต่อไปนี้ค่ะจงหาค่า x และ y จากรูปต่อไปนี้ค่ะถามธรรมดาเลยค่ะหา x ให้หน่อยหา y ให้หน่อยแล้วจบที่เหลือเนี่ยข้อมูลอยู่ในรูปทั้งหมดแล้วโอเคอันดับแรกเลยทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะเห็นเนาะตอนนี้มีมุมฉากบอกอยู่แต่นักเรียนสังเกตปกติที่เราทำกันมาตลอดสำหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะปกติเราจะทราบแบบมุม A มุม B มุม C อะไรจะเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมคะครั้งนี้ไม่ได้มีมุม A B C ระบุมาเลยนะแต่ระบุมุม45องศามาทุกคนเห็น45องศาไหมคะ
1: เห็น
0: เนาะโอเคงั้นตอนนี้จากรูปสามเหลี่ยมที่เราสนใจนะคะซึ่งก็มีให้อยู่แค่รูปเดียวครูถามว่านักเรียนพอจะได้ไหมว่ามุมที่เราน่าจะต้องสนใจตอนนี้น่าจะเป็นมุมไหนโจ ถูกต้องนักเรียนขายังไงเราก็ต้องสนใจมุม45องศาเพราะโจทย์ให้มาแค่มุมเดียวถูกต้องไหมคะเราไม่ได้สนใจมุมฉากเนี่ยเป็นมุมที่ต้องระบุไว้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจมุมฉากอยู่แล้วตามปกติโอเคเนาะงั้นมุมที่เราสนใจตอนนี้คือมุม45องศาครูถามต่อนี่นะคะมุมที่เราสนใจนะครูปัดมุมไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเราสนใจมุม45องศาครูถามว่านักเรียนพอจะใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดให้ครูได้ไหมคะเอาด้านฉากก่อนด้านฉากคือด้านที่เป็น x ด้านที่เป็น y หรือด้านที่เป็น13คะด้านที่เป็น x ถูกต้องครูขอเขียนคำว่าฉากรอไว้ก่อนทุกคนเขียนเหมือนครูได้เลยเขียนฉากรอไว้ก่อนเลยค่ะด้านนี้คือด้านฉากแน่นอนต่อไปมีฉากปุ๊บถัดไปครูถามต่อนะทุกคนพอจะหาด้านข้ามให้ครูได้ไหมคะด้านไหนคะด้านข้ามด้านของ13ถูกต้องครูใส่เลยด้านข้ามทันนะทันนะคะงั้นด้านสุดท้ายจะกลายเป็นด้านชิดอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมก็คือด้านของ y นั่นเองโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วครูใส่รอไว้ก่อนเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ยังไงเราก็ต้องใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดค่ะครูก็ใส่รอไว้ก่อนและเรารู้อยู่แล้วว่ามุมที่เราสนใจคือมุม45องศาครูขอทำต่อเลยนะคะตอนนี้โจทย์ของเราอยากให้เราหาค่า x และค่า y เวลาหาเราหาทีละค่าค่ะนักเรียนเริ่มจากหา x ก่อนก็ได้โอเคนะงั้นครูขอเขียนวิธีทำแบบนี้หาค่า x จากรูปค่ะทุกคนคะดูอีกรอบครูจะพูดคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาบ่อยมากในวันนี้สำหรับ x ของเราตอนนี้ x ที่เราอยากได้คือด้านฉากทุกคนทันไหมคะคือด้านฉากและด้านที่โจทย์ให้ข้อมูลมาแล้วนั้นได้เข้าใจคำนี้ไหม x คือด้านที่เราอยากได้และมีอยู่ด้านหนึ่งที่โจทย์ให้ข้อมูลมาแล้วให้ค่าให้ความยาวมาเรียบร้อยด้านนั้นคือด้าน13หรือว่าด้านข้ามทุกคนคะงั้นอัตราส่วนที่จะช่วยชีวิตเราในการหาค่า x ได้จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านฉากและด้านข้ามเราพอจะจำได้ไหมที่เราท่องกันมาบ่อยๆเนี่ยฉากข้ามข้ามฉากจะฉากข้ามหรือจะข้ามฉากก็ได้อันไหนคุ้นๆกว่ากัน
1: ข้ามฉาก
0: ข้ามฉากคืออะไรนะคะที่เราท่องกันบ่อยทรายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เหมือนอยู่ดีๆเราก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อข้อนี้อยากได้ฉากเราให้ค่ามาแปลว่าเราควรจะต้องใช้อัตราส่วนของทรายทุกคนทันไหมคะทรายอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเองเลยเพราะเรารู้ว่าฉากกับข้ามข้ามฉากคือทรายทันนะงั้นวิธีการของครูต่อจากแบบนี้เลยนะคะงั้นเราจะได้ว่าไซน์ของมุมที่เราสนใจคือมุม45องศาทุกคนทันไหมคะไซน์ของมุม45องศาครูจะเขียนเป็นครูขอเขียนวิธีทำแบบย่อๆนิดนึงนะคะเราท่องกันมาตลอดเราเขียนตามที่เราท่องได้เลยค่ะไซน์ของเราคือข้ามฉากทุกคนทันไหมโอเคเนาะเราเขียนกันย่อๆนะคะเราเขียนกันย่อๆเนาะไซน์45องศาตามที่ทุกคนท่องคือข้ามฉากงั้นค่าไหนที่ทุกคนพอจะแทนค่าได้แทนให้หมดเลยค่ะนักเรียนคะทราย45องศาครูถามรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทราย45องศาคำตอบเป็นเท่าไหร่นะเศษถูกต้องค่ะสแควร์รูท2ส่วนด้วย2ทุกคนทันไหมคะครูก็แค่แทนค่าลงไปต่อไปความยาวของด้านข้ามความยาวของด้านข้ามโจทย์บอกมาแล้วว่ามีค่าเป็น13ค่ะและความยาวของด้านฉากคือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ก็คือ x เก่งมากโอเคงั้นวิธีการเราจะต้องหา x ให้เจอให้ได้กระบวนการตามหลักการเนี่ยทำตามปกติเลยครูขออธิบายเป็นภาษาที่ครูใช้คำว่าภาษาเรากันเองนิดนึงได้ไหมจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนักเรียนคะเทคนิคการทำก็คือถ้าเกิดว่า x y z ที่เรากำลังหาอยู่หรือตัวแปรอื่นๆก็ตามอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างคือเป็นตัวส่วนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามเราคุยกันภาษาง่ายๆนะครูแนะนำให้ทุกคนคูณไขว้โอเคไหมคะถ้า x y z ที่เราอยากได้หรือตัวแปรอื่นๆที่เราอยากได้อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนให้ทุกคนคูณไขว้วิธีการคิดจะได้ง่ายขึ้นมากๆ ลองดูนะคะคำว่าคูณไขว้ของครูในที่นี้คืออะไรครูขอนำ2ไปไขว้กับฝั่งนี้และนำ x ไปไขว้กับฝั่งนี้ทุกคนทันไหมคะได้เนาะงั้นทางซ้ายค่ะเลยกลายเป็น x คูณอยู่กับสแควร์รูท2ทันไหมเอ่ยและทางขวาค่ะมี13คูณอยู่กับ2ขอคิดเลยไหวไหม13คูณ2เป็น26ถูกต้องค่ะโอเคงั้นถ้าครูอยากจะได้ x ค่ะทุกคนถ้าครูอยากจะได้ x แปลว่ารูท2จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนาะครูก็ต้องกำจัดรูท2ตามปกติเลยถูกไหมคะเพราะตอนนี้ x y z อยู่ข้างบนตามที่เราถนัดแล้วงั้นคำตอบสุดท้ายของเราเลยกลายเป็นเศษ26นะคะส่วนด้วยสแควร์รูท2จบแล้วค่ะได้แล้วแต่ครูขอเพิ่มนิดนึงเราทำกันมาหลายข้อมากๆเวลาเราถามเป็นความยาวหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยนักเรียนคะปกติเราจะไม่ค่อยให้ตัวส่วนเนี่ยติดสแควร์รูทสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าครูอยากจะให้ด้านล่างเนี่ยไม่เป็นสแควร์รูท2ครูต้องคูณอะไรทั้งเศษและส่วนจำได้ไหมคะก็คูณตัวเองนั่นแหละก็คือคูณด้วยสแควร์รูท2นะคะทั้งเศษและส่วนเลยทุกคนทันไหมคะได้เนาะโอเคที่ครูค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงครูขอแบ่งไว้ตรงนี้โอเคนะคะครูแบ่งไว้ตรงนี้นะนักเรียนเขียนตามปกติได้เลยนะคะทุกคนคะงั้น x ของเราในตอนนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ26สแควร์รูท2ส่วนด้วยเท่าไหร่เอ่ยสแควร์รูท2คูณกับสแควร์รูท2กลายเป็น2เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจบแล้วค่ะคำตอบสุดท้ายเลยได้เป็น13สแควร์รูท2และจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะนี่คือค่า x สุดท้ายที่ครูอยากได้จากทุกคนโอเคไหมคะประมาณนี้พอได้เนาะครูอยากได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนคิดแล้วคำตอบด้านล่างอะค่ะด้านล่างเนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายที่ติดสแควร์รูทอยู่ครูฝากทุกคนจัดการให้เรียบร้อยโอเคไหมคะขอให้ตัวด้านล่างเนี่ยเป็นจำนวนปกติเนาะเป็นจำนวนเต็มปกติอ่ะโอเคค่า x เรียบร้อยไหมคะครูไปค่า y ต่อเลยนะอ่ะทุกคนคะลองไปดูซิว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาค่า y เราควรจะต้องใช้อัตราส่วน sin หรือ cos หรือแทนดีคะครูขอเขียนไว้ก่อนเมื่อสักครู่เราเขียนกันไปแล้วเนาะมีด้านฉากมีด้านข้ามและมีด้านชิดนะคะเราอยากจะได้ y คราวนี้เราอยากจะได้ y นักเรียนคะด้าน y ของเราที่อยากได้เนี่ยคือด้านชิดด้านที่โจทย์ให้มาแล้วคือด้านข้ามชิดข้ามข้ามชิดพอจะคุ้นๆที่เราท่องกันไปไหมชิดข้ามข้ามชิดเราท่องอะไรกันเราท่องข้ามชิดและข้ามชิดคืออะไรคะคือแทนเก่งมากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแทนของมุม45องศานะคะเท่ากับเหมือนเดิมที่เราท่องกันมาโดยตลอดก็คือข้ามชิดนั่นเองทุกคนยังทันอยู่เนาะแทนของเราคือข้ามชิดนะคะเราเขียนวิธีทำแบบย่อๆกันทำต่อค่ะแทน45องศามีค่าเท่ากับ1ด้านข้ามของเรายาวเท่าไหร่นะคะที่โจทย์บอกมา13ค่ะส่วนด้านชิดของเราคือ y ค่ะโจทย์อยากได้ y ไงอ้าวสเต็ปเดิมเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกทุกคนจำได้ไหมคะถ้า x y z อยู่ข้างล่างเนาะเทคนิคการทำแบบง่ายๆที่เราท่องกันง่ายๆคือการคูณไขว้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นครูจะนำ y ขึ้นไปคูณกับ1ทุกคนทันไหมคะคำตอบที่ได้เลยกลายเป็น y เท่ากับ13และจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะโจทย์ให้เราหา x กับ y ถูกต้องไหมคะเราได้ x แล้วจากเมื่อสักครู่เราได้ y แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนตัวอย่างได้เลยทุกคนทันไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับกระบวนการเราคุยกันอีกรอบหนึ่งสำหรับกระบวนการในการทำถ้านักเรียนเจอโจทย์ลักษณะนี้กลับไปเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งแต่มุมที่กำหนดมาเนี่ยเป็นมุม30องศา45องศาหรือแม้แต่60องศาเองก็ตามนักเรียนก็แค่ทำเหมือนเดิมคือดูว่าเราสนใจมุมไหนเนาะแล้วใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดให้เรียบร้อยแล้วตั้งอัตราส่วนคำนวณต่อได้เลยโอเคนะคะครูขอไปตัวอย่างที่2เลยได้ไหมลองดูเนาะอ้าวงั้นไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะฝากทุกคนบันทึกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยนะคะทั้งโจทย์ด้วยและรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดมาด้วยค่ะ ่ะเดี๋ยวดูไปพลางๆพร้อมกันก่อนเนาะตัวอย่างที่2ค่ะทุกคนจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ค่ะข้อนี้กลับมาเป็น ABC ครบถ้วนเลยกำหนดมาให้แล้วค่ะรูปนี้นะคะกำหนดให้ AB นะคะเท่ากับ183หน่วยและมุม A นะคะมีขนาด30องศานั่นเองจงหา BC และ AC ค่ะอยากได้ว่า BC กับ AC เนี่ยยาวเท่าไหร่โอเคเนาะอยากได้ด้าน BC กับด้าน AC เนาะว่ามีความยาวเป็นเท่าไหร่บ้างครูคิดว่าทุกคนสามารถทำเองไหวนะแต่ว่าขอช่วยตั้งก่อนแล้วกันนะคะโอเคระหว่างนี้บันทึกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยนะคะรูปภาพด้วยเนาะรูปภาพสำคัญมากๆนะคะมุมดูดีๆความยาวด้านที่กำหนดมาดูดีๆนะคะข้อเมื่อสักครู่เนี่ยโจทย์กำหนด x y มาให้แบบชัดเจนแต่ข้อนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกเราก็ต้องพิจารณาเองว่าเอด้านที่โจทย์อยากได้เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะอ่ะครูขอเริ่มใส่ด้านเลยดีกว่านักเรียนคะสำหรับรูปนี้ทุกคนมองออกไหมคะว่าเรากำลังสนใจมุมไหนอยู่มุมไหนคะมุม A เพราะโจทย์บอกมาชัดมากว่าเป็น30องศาถูกต้องไหมคะแล้วเราสามารถหาค่าไซน์คอสแทนของ30องศาได้อยู่แล้วงั้นครูขอใส่ด้านฉากก่อนด้านฉากของรูปนี้คือส่วนของเส้นตรงไหนคะ AC เก่งมากงั้นครูเขียนเลยว่านี่ค่ะด้านฉากแล้วนะฉากแล้วด้านข้ามค่ะด้านข้ามของเราคือส่วนของเส้นตรง BC ถูกต้องค่ะทุกคนเขียนรอไว้ก่อนได้เลยว่านี่ด้านข้ามของเราและด้านสุดท้ายก็เลยถูกบังคับให้กลายเป็นด้านชิดอัตโนมัติเลยนะคะโอเคเรียบร้อยด้านฉากด้านข้ามด้านชิดได้นะยังไงก็ทำทุกอย่างได้อ่ะมาลองดูครูขอเริ่มเลยนะคะโจทย์อยากได้อะไรก่อนจงหา BC งั้นครูขอเริ่มหา BC ก่อนเป็นค่าแรกเลยโอเคเนาะอ่ะหา BC ทุกคนคะเราไปพิจารณาเหมือนเดิม BC ตอนนี้คือด้านไหนนะคะด้านข้ามและสิ่งที่โจทย์ให้มาคือด้านชิดนักเรียนคะข้ามชิดหรือชิดข้ามก็ได้เราท่องกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วข้ามชิดชิดข้ามปกติเราท่องอะไรนะเราท่องแทนซึ่งท่องว่าข้ามชิดถูกต้องไหมคะงั้นถามว่าเราข้อนี้จะหา BC อ่ะครูต้องเริ่มเขียนจากอะไรล่ะก็ต้องเริ่มเขียนจากแทนถูกต้องค่ะอ้าวเริ่มได้เลยแทนของมุม30องศานะคะเท่ากับด้านข้ามเนาะส่วนด้วยด้านชิดนั่นเองที่เหลือแค่แทนค่าลงไปโอเคไหมคะทุกคนสามารถทำเองได้ไหมงั้นระหว่างนี้ทุกคนทำเองโอเคงั้นครูขอ1คนช่วยครูแทนค่าให้หน่อยได้ไหมคะมีใครอาสาไหมขอ1คนอ่ะเชิญกลุ่มที่2ค่ะขอแทนค่าบรรทัดเดียวพอโอเคแล้วเดี๋ยวครูช่วยคิดต่อให้นะคะโอเคแทน30องศาเป็นเท่าไหร่

อเคเพื่อนเขียนเรียบร้อยนะคะเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3ถูกต้องนะคะด้านข้ามด้านข้ามถูกต้องนะคะใส่ BC ไว้ได้เลยเนาะเพราะว่าข้อนี้ไม่ได้กำหนด XY มานะคะด้านชิดแน่นอนว่าโจทย์บอกมาเรียบร้อยโอเคถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคงั้นครูก็ต้องหา BC ต่อให้ได้ถูกต้องไหมคะตอนนี้นักเรียนเห็นไหม BC อยู่ด้านบนแล้วถูกต้องไหมคะงั้นเราก็แค่กำจัดค่าตามปกติที่เราเคยทำเลยครูขอกำจัด183ค่ะทุกคนก็เลยกลายเป็นเศษ183นะคะส่วนด้วยสแควร์รูท3โอเคแต่แบบนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนจำได้ไหมคะว่าคำตอบที่ออกมาส่วนด้านล่างจะมาเป็นรูท3แบบนี้ไม่ได้เลยเราก็เลยต้องคูณเท่าไหร่ดีนะทั้งเศษและส่วนถูกต้องค่ะคูณสแควร์รูท3ทั้งเศษและส่วนอ้าวครูไม่เขียนแล้วนะว่าคูณสแควร์รูท3นะคะครูเขียนคำตอบออกมาเลยด้านบนจาก183ก็เลยกลายเป็น183สแควร์รูท3ค่ะส่วนด้านล่างค่ะทุกคนในเมื่อมีสแควร์รูท3คูณกันเองก็เลยกลายเป็น3เฉยๆนะคะอ้าวคำตอบสุดท้ายค่าเรานี่พอจะตัดได้ไหมคะได้เนาะงั้น BC ของเรานะคะก็เลยเป็น61สแควร์รูท3นะคะและครูฝากเติมหน่วยลงไปด้วยนะคะครูขอเขียนไว้ด้านล่างเนาะที่ครูไม่พอนะคะ61สแควร์รูท3หน่วยนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้ว BC ได้แล้ว AC ไหวไหมคะAC จะให้หาเองทั้งหมดเลยโอเคนะงั้นครูขอเปลี่ยนหน้านะคะงั้น AC ของเราระหว่างนี้ทุกคนทำไปพลางๆได้เลยครูขอเขียนฉากข้ามชิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนหน้าแล้วหายไปกับหน้าไม่สักครู่เลยแต่ไม่มีปัญหาเราทำใหม่ได้อยู่แล้วโอเคงั้นทุกคนพิจารณาเองว่าถ้าอยากได้ AC ใช่ไหมคะถ้าอยากได้ AC เนี่ยเราควรจะต้องใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติตัวไหนในการช่วยหา AC โอเคเนาะงั้นครูให้เวลา30วินาทีไหวไหมได้งั้นให้เวลา30วินาทีแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนมาช่วยครูเฉลยโอเคนะคะงั้นตอนนี้ปลายทางสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ่ะโอเคงั้นครูขอถามเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะขอตัวแทนมาแทนค่าให้นักเรียนคะข้อนี้เราต้องใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะ
1: คอส
0: เก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนคอสของ30องศานะคะซึ่งคอสของเราปกติเราท่องกันว่ายังไงนะคะ
1: ช
0: ิ
1: ดฉาก
0: ชิดฉากเก่งมากโอเคอ่ะขอ1คนไม่ให้เป็นคนเดิมขอเปลี่ยนคนขอ1คนได้ไหมคะช่วยครูแทนค่าให้หน่อยว่าอ่ะโอเคกลุ่มที่1นะคะว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างโอเคไม่ยากเกินความสามารถคนอื่นทำไปจนถึงคำตอบสุดท้ายได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำตัวอย่างถัดไปกันเนาะคอส30นะคะอ่ะถูกต้องเศษสแควร์รูท3ส่วน2นะคะต่อไปด้านชิดค่ะแน่นอนโจทย์ให้มาเรียบร้อยโอเคเก่งมากอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะกลับไปเป็นรูปแบบเดิมแบบที่บอกว่าเทคนิคการทำของเราโอเคไหมเทคนิคการทำจะได้ทำได้ง่ายๆถ้าเกิดว่า x y z ที่ครูบอกไปหรือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนอยู่ด้านล่างจำได้ไหมคะครูบอกให้ทุกคนทำอะไรนะใช่ก็คูณไปเลยนะคะงั้นครูขอทำแบบนี้ทุกคนทันไหมคะเข้าใจลูกศรของครูเนาะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือในตอนนี้นะคะทางซ้ายมือในตอนนี้จะมี AC นะคะคูณอยู่กับสแควร์รูท3ค่ะส่วนทางขวาค่ะเราเอา183คูณกับ2เลยกลายเป็นเท่าไหร่มีใครคิดมาเรียบร้อยแล้วบ้างไหมเป็นเท่าไหร่นะคะ366โอเคขอบคุณค่ะงั้นอยากจะได้ AC จังเลยค่ะจำได้หรือยัง AC ของเราทำยังไงนะอ่ะโอเคถูกต้องงั้นครูขอเขียนแบบเต็มๆก่อนละกันนะคะเป็นเศษ366ส่วนด้วยสแควร์รูท3และเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคไหมคะทั้งเศษและส่วนไปเลยงั้นแปลว่า AC ของเรานะคะจะกลายเป็น366สแควร์รูท3ส่วนด้วย3ค่ะคิดรอบสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะทุกคนค่ะ AC ของเราเลยมีค่าเป็น122สแควร์รูท3ฝากบันทึกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันดีกว่าเรียบร้อยโอเคเนาะหาครบเรียบร้อยแล้วทั้ง BC และ AC นะคะงั้นครูขอไปตัวอย่างสุดท้ายเลยนะคะตัวอย่างที่3ของเรามาลองดูนะคะตัวอย่างที่3ฝากทุกคนบันทึกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะโจทย์กำหนดรูปมาให้คราวนี้ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเฉยๆแล้วค่ะข้อนี้กดให้รูปสี่เหลี่ยมนะคะ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะโจทย์บอกมาชัดมากว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีเส้นทแยงมุม B D ยาว473หน่วยโอเคจงหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ค่ะเอ๊ะข้อนี้ยังไงนะที่ผ่านมาเนี่ยโจทย์บอกชัดมากๆว่าอยากจะได้ด้าน x อยากจะได้ด้าน y อยากจะได้ด้าน ac อยากจะได้ด้าน bd ข้อนี้ค่ะโจทย์มาถึงคำถามสุดท้ายจงหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมอยากจะได้รอบรูปทั้งหมดเลยโอเคก็ไม่ยากหรอกค่ะนักเรียนคะครูแอบถามนิดนึงซึ่งทั้งหมดอยู่ในโจทย์นี้หมดเลยนะคำถามถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ชื่อว่าอะไรนะคะ
1: ABCD
0: รูปสี่เหลี่ยม ABCD ถูกต้องแล้วครูถามต่อว่าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
1: จ
0: ัตุรัสนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านต้องเป็นยังไงกันต้องยาวเท่ากันนั่นแปลว่าถ้าสมมติครูหาได้สักด้านหนึ่งครูไม่รู้ว่าด้านไหนนะสมมติครูทำไปทำมาครูได้ด้าน BC ครูจำเป็นจะต้องไปนั่งหาใหม่อีก3ด้านไหมคะ
1: ไม่
0: ต้องเราจะได้ความยาวรอบรูปได้เลยทุกคนทันไหมนั่นแปลว่าข้อนี้โจทย์อาจจะดูแบบตอนแรกถ้าเราไม่วิเคราะห์ดีๆถ้าเราอ่านไม่เคลียร์เนี่ยเราอาจจะแบบอุ๊ยต้องหา4ด้านเลยเหรอคะครูไม่ต้องหาแค่ด้านเดียวจบเลยโอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูเนาะว่าเราจะหาจากด้านไหนงั้นครูขอดูข้อมูลต่อก่อนโจทย์ให้เส้นทแยงมุมมายาว473หน่วย โอเคนะคะงั้นวิธีทำของครูครูขอเริ่มจากแบบนี้ค่ะในเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเพราะฉะนั้นจากความยาวด้าน BC กับ CD เนี่ยยาวเท่ากันทุกคนทันไหมคะ BC กับ CD เนี่ยยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้รูปสามเหลี่ยม BCD นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วหน้าจั่วเพราะว่ายาวเท่ากันความยาวด้านทั้งสองด้านนี้เท่ากันทันไหมคะจริงๆเท่ากันทั้ง4ด้านเลยเนาะโอเคนะครูขีดแค่2รูปนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่อไปที่ได้นักเรียนคะถ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานจะต้องเท่ากันงั้นถามเลยแบบไม่คิดให้ดูนักเรียนว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมนะแบ่งไปมุมละกี่องศาดีทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะรูปสามเหลี่ยมที่ครูนี่นะ BCD นะรูปสามเหลี่ยม BCDเก่งมากแบ่งไปมุมละ45องศาทุกคนทันนะคะงั้นครูขอระบุไว้แบบนี้ว่ามุม CDB ของเรามีขนาด45องศาขอใส่เพิ่มลงไปก่อนเลยทุกคนได้เนาะโอเคนะคะจากตอนแรกที่เอ้าโจทย์ไม่ได้บอกมุมอะไรมาเลยแต่พอเราหาค่าไปเรื่อยๆอ้าด้านความยาวด้านเท่ากันแล้วมีเส้นทะแยงมุมแบบนี้งั้นจบเลยค่ะ45องศามาแล้วงั้นทุกคนสามารถใส่ฉากข้ามชิดให้ครูได้ไหมคะลองดูได้ไหมเอาด้านฉากก่อนตอนนี้ครูกำลังดูแค่รูปสามเหลี่ยมของ45องศานะถ้าครูสนใจ45องศาคำถามถามว่าด้านฉากคือด้านไหนคะ

ด้านฉากด้านฉากคือด้านไหนก็คือด้านของ473หรือว่าด้าน BD นั่นแหละเก่งมากทันไหมคะได้เนาะต่อไปด้านข้ามคือส่วนของเส้นตรง BC ถูกต้องค่ะโอเคและด้านสุดท้ายก็เลยกลายเป็นด้านชิดถูกต้องค่ะโอเคงั้นเราคุยกันก่อนยังไม่ได้ทำเลยนะครูคุยก่อนนะครูแค่หาให้ได้สักด้านหนึ่งสมมติครูอยากหา BC แล้วกันสมมตินะคะถ้าครูอยากหาด้าน BC ครูต้องใช้ส่วนอะไรทันไหมทันไหมเอาใหม่ฟังดีๆนะฟังคำถามดีๆนะถ้าครูอยากหาด้าน BC แล้วเรามีฉากอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราต้องใช้อัตราส่วนไหนในการหาข้ามฉากก็คือทรายถูกต้องอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าบางคนบอกครูหนูไม่อยากหาด้าน BC อ่ะอยากจะหาด้านนี้อยากจะหาชิดแต่โจทย์ให้ฉากมาแล้วเราต้องใช้อัตราส่วนไหนคะคอสทุกคนทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราอาจจะทำกันคนละวิธีก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะนักเรียนจะหาด้าน BC หรือหาด้าน CD ก็ได้คำตอบเท่ากันโอเคเนาะอ่ะพอเข้าใจที่ครูต้องการจะสื่อนะคะอ่ะงั้นมาดูของครูดีกว่าตอนนี้เหมือนเดิมเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก BCD งั้นเราจะหาอันไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนอยากให้ครูหาอัตราส่วนไหนดีแล้วแต่ครูใช่ไหมงั้นครูขอหาด้านนี้ดีกว่านะคะโอเคครูขอเลือกด้านข้ามนะคะครูขอเลือกด้านข้ามครูอยากหา BC งั้นถ้าครูอยากจะหา BC แปลว่าครูก็เลยเลือกใช้นะคะเลือกใช้อัตราส่วนไซน์ของ45องศานะคะเท่ากับด้านข้ามนะคะส่วนด้วยด้านฉากโอเคใครจะหาค่าอื่นก็ได้ใครจะไปหาด้าน CD ก็ได้คำตอบเท่ากันเป๊ะด้วยนะเพราะไซน์45กับคอส45มีค่าเท่ากันตั้งแต่แรกนะคะคำตอบเราจะเท่ากันเป๊ะเลยงั้นต่อเลยนะทุกคนค่ะไซน์45องศามีค่าเป็นสแควร์รูท2ส่วน2ถูกต้องค่ะโอเคด้านข้ามไม่รู้จริงๆก็เลยติดเป็น BC ไว้นะคะต่อไปด้านฉากโจทย์บอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ473นะคะโอเคน่ากลัวมากเลยค่าข้อนี้ทุกคนค่ะ BC เป็นค่าที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำจัดค่าตามปกติได้เลยโอเคเนาะครูขอกำจัด473นะคะงั้นกำจัด473เราก็แค่คูณด้วย473เข้าไปตลอดสมการนั่นแหละก็จะได้คำตอบออกมาและจบแล้วค่ะได้ BC แล้วค่ะไม่ต้องไปคูณอะไรอีกแล้วทันไหมเพราะว่าด้านล่างเป็นส่วน2ตามปกติแล้วไม่ต้องไปคูณอะไรทั้งเศษและส่วนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีค่าไหนตัดกันได้อีกแล้วค่ะเราค้างแค่นี้ได้เลย BC ของเรามีค่าเท่ากับ473คูณกับสแควร์รูท2นะคะและหารด้วย2นั่นเองฝากเติมหน่วยลงไปให้ด้วยเนาะครูเขียนอีกรอบนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนักเรียนคะว่าแต่ข้อนี้ตอบแค่นี้แล้วจบเลยใช่หรือไม่ตอบแค่นี้จบเปลี่ยนข้อเลยได้ไหมถามอะไรนะครูเกือบพลาดแล้วเนี่ยความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมคะความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมนะงั้นทุกคนคะเราไปหากันต่อค่ะถ้าเกิดว่า BC ที่ครูคิดได้เป็นเท่านี้งั้นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูก็เอาความยาวด้าน BC ไปทำยังไงต่อดีเก่งมากคูณกับ4ได้เลยถูกต้องไหมคะงั้นก็นำ4คูณกับค่าทั้งหมดที่มีและคิดคำตอบสุดท้ายออกมาให้หน่อยค่ะคำตอบสุดท้ายจริงๆของเราก็เลยกลายเป็น946สแควร์รูท2หน่วยนั่นเองอย่าลืมเติมคำว่าหน่วยให้ครูด้วยโอเคเนาะเพราะว่าโจทย์บอกความยาวเป็นหน่วยมานะนักเรียนก็ระวังตรงนี้เนาะถ้าสมมติข้อสอบออกเป็นเซนติเมตรอย่างเงี้ยหรือเมตรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนหน่วยไปตามสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างที่3ของเราทุกคนยังทันอยู่นะคะครูขอย้ำอีกรอบนึงถ้านักเรียนเจอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วมีมุมที่กำหนดมาเป็น30องศา

45องศาหรือ60องศาก็ตามอยากจะได้ความยาวในด้านต่างๆนักเรียนต้องตัดสินใจก่อนว่าเอเราควรจะใช้ไซคอสหรือแทนดีสักค่าหนึ่งซึ่งการเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกแบบส่งเดชนะเราก็ต้องเลือกแบบวิเคราะห์ก่อนโจทย์ให้อะไรมาโจทย์อยากได้อะไรควรจะหาแบบไหนโอเคนะคะอ่ะเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่ๆครูขอฝากแบบฝึกหัดดีกว่านะคะตอนนี้ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดที่5นะคะการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวงเล็บ1ให้กับนักเรียนได้เลยต้นทางได้รับเรียบร้อยแล้วเนาะมีอยู่กี่ข้อคะทุกคนช่วยดูให้ครูหน่อยมีอยู่2ข้อใช่ไหมคะอ้าวงั้นไม่น่าจะยากเกินความสามารถ2ข้อข้อที่1หาทั้ง x หาทั้ง y นะคะกำหนดรูปภาพมาให้เรียบร้อยแล้วมั่นใจทำได้แน่ๆส่วนข้อที่2เนี่ยอาจจะดูซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่มั่นใจว่าทุกคนก็ยังทำได้อยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวฝากทุกคนทำกันเองก่อนเนาะถ้าเกิดว่าปลายทางไม่มั่นใจตรงไหนสอบถามคุณครูได้เลยต้นทางตรงไหนไม่มั่นใจถามครูได้เช่นเดียวกันนะคะงั้นตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ